ตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาล

ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสบอนด์ฟอสโฟไดเอสบอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะ
เข้าคู่กับ P สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดาแอนเดสนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: จ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหามีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำ

0: ว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลาม

0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
2: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
2: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
2: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
2: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
0: เย้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่

0: สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์วิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันนี้นะคะได้สอนเรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารซึ่งมีเนื้อหาในเรื่องสมบัติของสารนั้นทั้งหมด3ด้านด้วยกันใน3ด้านนั้นก็ได้แก่ในส่วนของสถานะของสารการละลายน้ำของสารแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสของสารซึ่งในการสอนนั้นจะใช้หลักการการที่นำสิ่งของรอบตัวนำสารเคมีรอบตัวในชีวิตประจำวันมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนสาเหตุที่สอนแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้นักเรียนนั้นได้ใช้สิ่งรอบตัวแล้วรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีประโยชน์อย่างไรเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะหลายๆครั้งครูที่สอนวิทยาศาสตร์จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่านักเรียนไม่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ใช้ความเคยชินในชีวิตประจำวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าในภาพเราจะเห็นสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายนะคะสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องไม่ไกลตัวเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอยู่รอบๆตัวเราแต่ในบางครั้งสิ่งเหล่านั้นเรากลับไม่ได้ใกล้ชิดเรามองผ่านแล้วก็มองเลยไปโดยไม่ได้คิดพิจารณาอย่างใกล้ชิดวันนี้เราจะไปดูว่าสารต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอย่างไรบ้างสิ่งที่เห็นในภาพนะคะมีตั้งแต่นมสดทุกคนต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงกระดูกนะสบู่ก้อนใช้ตอนอาบน้ำในชีวิตประจำวันเมล็ดข้าวสารซึ่งพอหุงออกมาแล้วมันก็คือข้าวสวยหรือข้าวสุกที่นักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารในการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะจะมีการใช้สิ่งของต่างๆสิ่งของรอบตัวเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ใช้อยู่ใน ชีวิตประจำวันเช่นมีนมสดที่นักเรียนได้ดื่มหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อยู่รอบตัวประมาณ10ชนิดด้วยกันหลังจากนั้นนำสิ่งของทั้ง10ชนิดนี้มาให้นักเรียนนั้นได้ลองจำแนกสารซึ่งเราก็จะพบด้วยตัวเองว่าเด็กไม่สามารถที่จะจัดได้ตามพื้นฐานความรู้ที่มี

0: ก็จะมีการจัดผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ครูจะต้องสอนและให้ความรู้จึงจะเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสอนได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: น้ำมัน
0: พืชแล้วตอนเช้าๆหลังจากแปรงฟันแล้วบางคนอาจจะก้วมปากด้วยเก่งมากน้ำยาบ้วนปากนะคะอากาศไม่ดีถ้าอากาศไม่ดีมีกลิ่นเหม็นเราก็ต้องใช้สเปรย์ปรับอากาศถูกต้องค่ะเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องดื่มนมนะอันนี้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมสดก็ได้ในถาดใบนี้นะคะก็ยังมีอะไรเอ่ยสำลีสำลีเอาไว้ทำความสะอาดบาดแผลนะคะมีข้าวสารนะคะหุงเอาไว้รับประทานได้สบู่ก้อนผงซักฟอกแล้วนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างหนึ่งของนักเรียนอย่างโน้ตเอาละในลูกโป่งนี้บรรจุด้วยนี่อยากให้นักเรียนช่วยแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งสารเหล่านี้ตั้งหลายชนิดอย่างไรให้เป็นกลุ่มเป็นพวกไหนใครจะเป็นอาสาสมัครได้1คนตอนนี้1คนเป็น2คนงั้น2คนนี้ลองปรึกษากันดู2คนนี้ปรึกษากันดูนะคะว่าจะแบ่งสารออกมาเป็นกลุ่มได้อย่างไร
2: อันนี้ละลายได้อยู่อันนี้เปรี้ยวอยู่อันนี้

0: นักเรียนคะนักเรียนสามารถแบ่งออกมาได้กี่กลุ่มคะ
1: 3กลุ่มครับ
0: ถ้าอย่างนั้นบอกเกณฑ์มิดสักนิดนึงว่าหนูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
1: อันนี้คือของเหลวของแข็งแล้วก็ก๊าซครับ
0: แต่มิดมีข้อสงสัยนะคะว่าทำไมเกลือน้ำตาลผงซักฟอกอยู่ในของเหลวคะ
1: เพราะถ้าเอาน้ำตาลทั้งไปต้มกับน้ำร้อนมันจะกลายเป็นน้ำได้ครับ
0: คนอื่นๆรู้สึกยังไงคะน้ำตาลจะเป็นของเหลวได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้หรอคะ
2: ได
0: ้หรือไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่
3: ได
0: ้เอาละสิไหนใครว่าเป็นของเหลวได้น้ำตาลเป็นของเหลวได้ยกมือหน่อยโอ้ใครว่าน้ำตาลเป็นของเหลวไม่ได้ตอนนี้มี2เสียงนะคะน้ำตาลเป็นของเหลวได้กลับไม่ได้ไปดูชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเพื่อนแบ่งให้เป็นผงซักฟอกผงซักฟอกเป็นของเหลวจากตามที่แบ่งผงซักฟอกเป็นของเหลวได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้บางคนก็บอกว่าได้บางคนก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วของแข็งของเหลวและก๊าซต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถจัดกลุ่มได
4: ้สำหรับการสอนเรื่องสถานะของสารจริงๆแล้วการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องของโมเลกุลเรื่องของอนุภาคของสารมักจะเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเพราะว่าเป็นการสอนสิ่งที่ไม่เห็นให้นำมาเห็นดังนั้นเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นการสอนเรื่องสถานะซึ่งจะต้องมีทั้งสิ้น3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวก๊าซจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สิ่งจำลองภาพเพื่อให้เด็กเห็นได้ชัดเจน
0: มิตรจะต้องให้นักเรียนรู้จักกับสถานะของสารคือของแข็งของเหลวและก๊าซก่อนมิตรมีแบบจำลองนะสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนค่ะมารับอุปกรณ์จะหยิบกล่องไหนก็ได้ค่ะกลุ่มละ1กล่องค่ะกลุ่มละ1กล่อง

0: รจากนี้ไปเป็นกล่องใบเล็กๆสีเหลืองข้างในบรรจุด้วยอะไรคะข้างในบรรจุด้วยขวดเขียวแต่ถ้านักเรียนสังเกตอ่านแต่ละกลุ่มยกตัวเขียวของตัวเองขึ้นตัวเขียวของทุกกลุ่มดูให้ดีสิจำนวนเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่าเลยนะคะมีขวดเขียวที่มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มนี่กำลังสมมุติให้ขวดเขียวแต่ละเมล็ดเป็นอนุภาคของสารเป็นอนุภาคอนุภาคคือส่วนที่เล็กที่สุดของสารใครได้ขวดเขียวที่เขย่าไม่ได้ยกมือสิคะเอายกขึ้นมาเขย่าสิ

0: ขย่าได้ไหมไม่มีเสียงขย่าเลยขย่าไม่ได้ก็เลยสังเกตรูปร่างตัวเขียวชนิดก่อนถ้าหนูคาดเดาระหว่างของแข็งของเหลวและก๊าซหนูจะให้เป็นอะไร
1: ของแข็งครับ
0: ทำไมหนูให้เป็นของแข็งคะ
1: เพราะว่าในนี้มีถ้วยมากเปรียบเสมือนของแข็งที่มีอนุภาคมาก
0: อนุภาคมากและอนุภาคมีระยะอยู่ชิดหรือห่างกัน
1: ชิด
0: อยู่ชิดกันจนเมื่ออยู่ชิดกันมากๆรูปร่างของเขาเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่เปลี่ยนคร
0: ับ ไม่เปลี่ยนนะพิสูจน์อีกครั้งหรือลองขยับดูสิคะเปลี่ยนรูปร่างไหมคะข้างใน
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนแล้วมาเทียบกับของมิ้นเห็นไหมคะของมิ้นขยับไปมาของมิ้นเปลี่ยนรูปร่างได้
2: มิ้นก็มองว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวที่เห็นง่ายๆก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชสิ่งที่คล้ายๆกับอนุภาคหรือโมเลกุลในที่นี้ที่การสอนครั้งนี้ก็ใช้เมล็ดถั่วเขียวเพราะว่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อนำมาบรรจุกล่องกล่องที่บรรจุได้แน่นเมื่อมีการเขย่าจะพบว่าถั่วเขียวไม่สามารถที่จะมีการเคลื่อนที่หรือเขย่าได้ซึ่งเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่านั่นคือสถานะของของแข็งพบว่าการทำแบบนี้เด็กสามารถจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเราสามารถจะจำลองออกมาได้3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเด็กจะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน
0: งั้นเรามาดูอีกสถานะหนึ่งสถานะที่2เราเขย่าดูที่เหลือ2สถานะจะมีเมล็ดถั่วเขียวแบบครึ่งกล่องของใครได้แบบครึ่งกล่องอ๋อดีๆอยู่ใต้ตัวนี้เองได้แบบครึ่งกล่องถ้าแบบครึ่งกล่องลองขยับซิเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมคะ
3: เปล
0: ี่ยนแล้วเรียนลองเทกับคว่ำลงสิคะไหลไหมคะ
3: ไหล
0: ถ้าเทกับก็อีกด้านค่ะไหลไหมคะ
3: ไหล
0: มิดมีน้ำซึ่งใส่สีผสมอาหารเป็นสีเขียวเมื่อมิดเทน้ำสีเขียวนี้ใส่ลงในขวดรูปร่างเหมือน
3: ขวด
0: น้ำซึ่งเป็นของเหลวเมื่อเทใส่ภาชนะที่เป็นขวดรูปร่างเหมือนขวดมิดเทออกจากขวดนี้นะคะใส่ลงในบิ๊กเกอร์เขาเปลี่ยนรูปร่างค่ะเขารูปร่างเหมือนกับ
3: บิ๊กเกอร
0: ์มิดเปลี่ยนใหม่อีกค่ะเทต่อจากบิ๊กเกอร์ลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมรูปร่างของน้ำเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งรูปร่างเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นแสดงว่าน้ำจะเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุเอาล่ะได้แล้วนะคะของแข็งของเหลวเราขาดอะไรอย่างหนึ่ง
3: ก๊าซ
0: สำหรับการน้ำจะอยู่ในกล่องที่มีเมล็ดถั่วเขียวมีจำนวนน้อยที่สุดเมื่อเราเขย่ามันก็จะยิ่งมีพื้นที่เยอะขึ้นเพราะมีจำนวนอนุภาคก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบสเปรย์ปรับอากาศขึ้นมาในกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศนี้ข้างในจะบรรจุด้วย
3: ก๊าซ
0: เดี๋ยวเพื่อนจะฉีดสเปรย์ขึ้นไปแล้วเธอสังเกตนะคะสังเกตก๊าซที่พ่นออกมาฉีดขึ้นไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราเห็นสิ่งที่ออกมาสิ่งที่ออกมาจากกระป๋องสเปรย์นี้ก็คือก๊าซสถานะเป็นก๊าซไม่เฉพาะแต่ในกระป๋องสเปรย์ซึ่งบรรจุด้วยก๊าซลูกโป่งอีกลูกโป่งสิลูกข้างในลูกโป่งบรรจุด้วยบรรจุด้วยก๊าซหรือที่เมื่อกี้สักครู่นี้เพื่อนเรียกว่า
3: อากาศ
0: เพราะฉะนั้นสถานะที่3ที่อยู่ข้างในที่เราบรรจุอยู่ก็คือก๊าซนั่นเองและนักเรียนจะเห็นว่ารูปร่างเมื่อใส่ลงในลูกโป่งบรรจุในลูกโป่งรูปร่างเหมือนกับ
1: ลูกโป่งครับ
0: เหมือนกับลูกโป่งเมื่อสักครู่นี้บรรจุอยู่ในกระป๋องและเป็นกระป๋องสเปรย์รูปร่างเหมือนกับ
1: กระป๋องสเปรย์ครับ
0: เหมือนกับกระป๋องสเปรย์ดังนั้นสิ่งที่เป็นก๊าซจะมีรูปร่างที่
1: ไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: นอน
0: ไม่แน่นอนเก่งมากตบมือให้คนเก่งทุกคนค่ะ
2: สำหรับการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานะของสารแล้วเราก็จะมีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่จะกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจแล้วก็สามารถตรวจสอบเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้กระบวนการเกมเป็นสิ่งที่เล่นแล้วเด็กๆชอบมันจะไม่มีการ

0: ล้าสมัยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงนำเกมเกี่ยวกับการใบ้คำเข้ามาใช้และเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนได้มีความรู้จริงจึงต้องมีคำกุญแจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เรียกง่ายๆว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องคือในคำใบ้นั้นต้องมีคำว่าของแข็งของเหลวและการ
1: ์ดเดี๋ยวจะต้องขึ้นคำกุญแจก่อนนะต้องบอกเขาก่อนว่าเป็นของแข็งของเหลวหรือการ์ดหลังจากนั้นก็อธิบายอย่าให้ใครเห็นนะเป็นความลับนะเห็นแล้วยิ้มนิดนึงไม่แน่ใจว่าอะไร
2: เป็นของเหลวเอาไว้ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร
1: ตอบว่า
2: น้ำยาล้างจาน
1: น้ำยาล้างจานถูกไหมคะ
2: ถูกครับ
1: ถูกค่ะตบมือให้ครูที่หนึ่งค่ะ
3: เป็นของเหลวที่พึ่งชอบไปตอมเกสรดอกไม้เป็นน้ำ
2: น้ำหวาน
1: ถูกไหมคะน้ำหวาน
3: ครับ
1: ถูกค่ะ
4: สถานะเป็นก๊าซพืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
5: คลอโรฟิลออกมาจากท่อไอเสียของรถ
6: คาร์บอนไดออกไซด
4: ์ถูกครับ
1: ถูกค่ะ

0: สมบัติของศาลนั้นมีหลายแบบสมบัติที่1ที่เราสอนไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของสถานะของศาลสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการละลายน้ำสำหรับเรื่องการละลายของศาลนั้นจะพยายามเชื่อมโยงเข้ามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรณีพิบัติก็ตามเป็นเรื่องของความรู้ที่ควรจะให้กับนักเรียนดังนั้นมิตรจึงพยายามเชื่อมโยงให้เรื่องของการละลายน้ำเข้ามาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ได
1: ้มิตรสมมติว่าในอ่างนี้เป็นแม่น้ำหนึ่งสายแม่น้ำนั้นใสสะอาดเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกๆคนแต่แล้วผ่านมาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหนูจ๋าหนูเป็นเด็กคนแรกหยิบสิ่งของที่อยู่ในถาดนี้สักหนึ่งอย่างทิ้งลงไปในแม่น้ำวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ทิ้งสิ่งของชิ้นที่หนึ่งเป็นแก้วใช่ไหมคะแก้วพลาสติกลงไปในน้ำไปเลือกมาให้เด็กอีกหนึ่งคนค่ะเด็กคนที่สองถูกเลือกและออกมาแล้วหนูจะหยิบสิ่งใดทิ้งลงในแม่น้ำเด็กคนที่สองหยิบเพื่อนดูสิคะหนูหยิบอะไรมาคะ
2: หยิบตะปูครับ
1: เป็นตะปูค่ะเป็นเศษเหล็กนะคะทิ้งลงในแม่น้ำจุ๊บไปชวนเพื่อนคนที่สามมาค่ะดูสิเดี๋ยวคนที่สามจะมาทิ้งสิ่งใดลงในแม่น้ำเพื่อนดูสิคะเป็นเศษไม้ค่ะเป็นเศษไม้เล็กๆแต่ในความเป็นจริงอาจจะหมายถึงไม้ขนาดใหญ่ก็ได้ทิ้งลงในแม่น้ำบุคคลต่อไปมันคืออะไรคะเศษโฟมซึ่งเรามักใช้ใส่อาหารกันอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็หย่อนลงไปรู้สึกว่าจะล้นแล้วค่ะแม่น้ำของเราล้นแล้วขณะนี้แม่น้ำของเรามีสิ่งของล้ออยู่เต็มไปหมดเลย
0: เปรียบอ่างแก้วเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งคือเรากำลังเชื่อมโยงในห้องเรียนให้เหมือนกับชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนก็จะนำสิ่งของหย่อนลงไปในอ่างน้ำซึ่งเปรียบเหมือนเขากำลังทิ้งสิ่งของบางอย่างลงไปในแม่น้ำเพื่อต้องการให้เห็นว่าถ้านักเรียนทิ้งสิ่งของลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นละลายได้หรือละลายไม่ได้ก็ตามจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ให้ทิ้งนะคะเพราะตอนนี้แม่น้ำของมิตรล้นไปด้วยสิ่งของต่างๆบอกกับเพื่อนซี

0: ว่าภาพที่หนูเห็นคืออะไรภาพที่หนูเห็นเป็นอย่างไร
1: ลบครับ
0: ลบมีสิ่งของเป็นยังไงลูก
1: เยอะมากครับ
0: เยอะมากสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรอยู่ในน้ำ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กอะครับ
0: มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กทั้งลอยและ
1: จมครับ
0: อยู่ในน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งต่อเรามาทดลองกันก่อนดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจสอบสารนะคะมีสารตัวอย่างให้นักเรียน4ชนิดด้วยกันชนิดที่1ที่เราจะตรวจสอบกันได้แก
2: ่
0: เกลือนะคะชนิดที่1เกลือชนิดที่2
2: ถั่วงอก
0: ชนิดที่3
2: ค
0: ่ะอะไรคะ
2: ถั่วงอก
0: เก่งมากและชนิดที่4
2: ทราย
0: ทรายนะคะเป็นทราย4อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรหนอที่ละลายน้ำได้บ้างหรือไม่ละลายหรือละลายได้ดี
3: นี่ผมซักฟอกนายหลังวะอ๋อนี่น้ำตาลอันนี้รู้สึกว่าจะละลายบ้างเพราะว่าเม็ดสีผิวข้างล่างนี่ไม่ละลายเลยส่วนเกลือน้ำตาลคงจะละลายไปหมดแล้ว
4: ไม่ละลาย
3: กับหินไม่ละลายเลย
5: เกือบดูหมดตะเพิ่นนี่กลางขึ้นแล้วนี่ดูดินายกวนไหม
0: ผลการทดลองที่ได้เราจะสรุปสารออกมาเป็นสามกลุ่มนะคะสารที่ละลายดีได้แก
2: ่เกลือน้ำตาล
0: ใช่ต้องสองอย่างนะคะคือเกลือและน้ำตาลสารที่ละลายได้บ้างได้แก
2: ่โอฟาโ
0: ฟและสารที่ไม่ละลายเลย
2: ทราย
0: ได้แก่ทรายและก้อนหินซึ่งเราก็จะเชื่อมโยงกลับมาถึงแม่น้ำสายเดิมของเราว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำของเราดังนั้นการละลายน้ำที่เราได้ทำการทดลองจะเชื่อมโยงกับแม่น้ำว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างจากภาพที่นักเรียนเห็น3ภาพนี้มีทั้งปลาตายสวนผักที่มียาฆ่าแมลงน้ำที่มีขยะลอยอยู่เอ๊ะแล้วทำไมภาพนี้ถึงมีขยะลอยอยู่เยอะแยะเลยในน้ำ
6: คิดสิ
0: มนุษย์มักง่าย
7: คิดว่าคนที่เวลาเขาทิ้งขยะเนี่ยเขาไม่เห็นถังขยะหรือยังไง
8: สงสารชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆครับคงเหม็นหน้าดูครับ
0: สงสารคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบๆเพราะขยะเหล่านี้จะเกิดการ
8: เหม็นเน่าขึ้น
0: มิกก็เลยกังวลไปถึงในอ่างนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้กะหล่ำปีในอ่างนี้จะเน่าไหมคะ
2: เน่า
0: เวลาผ่านไปอย่างที่มิกบอก1วัน2วัน3วัน4วันถ้าเราทิ้งกะหล่ำปีของเราไว้อย่างนี้สารต่างๆที่เราได้ทิ้งลงไปในแหล่งน้ำย่อมเกิดการละลายการปนเปื้อนอยู่ในสายน้ำนั้นในที่สุดก็จะส่งผลให้น้ำสกปรกแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆเกิดความสกปรกได้และสุดท้ายมีเพื่อนที่น่ารักของเรามาช่วยกันบอกว่าเราทุกคนต้องช่วยกัน
2: รักษาความสะอาดในแม่น้ำ
0: ในความเป็นกรดกับความเป็นเมตรนั้นเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษที่เราเรียกกันว่ากระดาษกระดาษลิตมัสซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกก็คือสี
2: น้ำเงิน
0: ในมือนี้คือสีน้ำเงินนะคะส่วนอีกสีนึงก็คือสี
2: แดง
0: ซึ่งลิตมีเทคนิคง่ายๆจะให้นักเรียนจำก็คือกรดเลสเบสบรูการสอนเรื่องกรดและเบสจะให้นักเรียนนำสารที่นักเรียนสนใจเพราะในบางครั้งถ้าครูกำหนดเองสารบางตัวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสในบางครั้งเด็กไม่รู้จักเราสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนสนใจสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเด็กจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วมิตรให้การบ้านไปให้นักเรียนนำสารมาตรวจสอบกันว่าสิ่งต่างๆรอบตัวในบ้านสารเคมีอยู่ในบ้านนั้นนักเรียนอยากรู้ว่าสารใดเป็นกรดบ้างสารใดเป็นเบสบ้างคนแรกนำอะไรมาคะ
9: ผงซักฟอกครับ
0: ผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกนี่ใช้เป็นสารซักล้าง

0: เนาะในชีวิตประจำวันดาก้อนลูกเอาอะไรมาจ๊ะ
1: มะนาวครับ
0: มีมะนาวคนต่อไปเป็น
2: น้ำอัดลมครับ
0: แล้วทำไมหนูถึงนำน้ำอัดลมมาวันนี้คะ
2: ผมชอบกินผมอยากรู้ว่ามันเป็นกรดหรือมันเป็นเบครับ
0: นั่นสิมิตรก็อยากรู้เหมือนกันแล้วของหนูล่ะคะนำอะไรมา
3: เอาเกลือครับ
0: เป็นเกลือนะคะใช้ประกอบอาหารใช้ปรุงอาหารคนต่อไปลูก
4: น้ำยาบ้วนปากครับ
0: น้ำยาบ้วนปากใช้อยู่เป็นประจำวันและคนสุดท้ายนำอะไรมาคะนี
5: ่น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูเอ๊ะใช้ทำอะไรได้คะน้ำส้มสายชู
5: ปรุงอาหารคร
0: ับ ใช้ปรุงอาหารใช้ประกอบอาหารเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรวจสอบกันว่าแต่ละชนิดมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสอย่างไรบิดมะนาวของดาก้อนลงไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสักประมาณ100เอาล่ะเทเกลือลงไปนะคะตรวจสอบน้ำอัดลมใช่ไหมคะดาก้อนครับหนูหยดน้ำอัดลมลงไปทั้งกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินกระดาษลิตมัสสีแดงสีแดงได้สี
6: แดง
0: สีแดงก็ยังเป็นแดงอยู่ส่วนสีที่เป็นสีน้ำเงินถ้าสังเกตดูได้เปลี่ยนกลายเป็นสี
6: แดง
0: สีแดงดาก้อนเหลือเชื่อมากเลยน้ำอัดลมกลายเป็นสีแดงทั้ง2แผ่นในกระดาษลิตมัสเราจะพยากรณ์ว่าอะไรดีน้ำอัดลมมีความเป็น
3: กรดครับ
7: จากการตรวจสอบแล้วเราก็จะเชื่อมโยงไปสู่อุปกรณ์บางชิ้นที่เมื่อเด็กไม่มีแล้วจะทำอย่างไรหากเด็กต้องการรู้และนำไปตรวจสอบจริงที่บ้าน
0: แล้วถ้าสมมติว่ามิตรไม่มีกระดาษดิสมัทล่ะไม่มีกระดาษดิสมัทแต่เมื่อกลับไปที่บ้านมิตรอยากรู้ว่าสารเคมีที่มีอยู่ในบ้านสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสเป็นกรางแต่มิตรไม่มีกระดาษลิตมัสเลยแต่มิตรอยากจะใช้สิ่งที่มีอยู่ที่บ้านถ้ามิตรมีผักอยู่3ชนิดชนิดที่1แตงกวาชนิดที่2ผักบุ้งชนิดที่3กะหล่ำปีสีม่วงนักเรียนเลือกอะไรคะผัก3ชนิด
8: กะหล่ำปีสีม่วงครับ
0: ทำไมเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นกะหล่ำปีสีม่วง
8: เดาเอา
0: แสดงว่ายังไม่รู้ชัดถ้าจะให้แน่ใจต้องทำอย่างไรดีต้องทดลองเอาล่ะกะหล่ำปีใส่ลงไปค่อยๆบดค่ะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนนำกระดาษกรองใส่ลงไปค่ะเพื่อซับความเป็นสีม่วงใช้น้ำมะนาวหยดลงไปซิเพราะฉะนั้นกะหล่ำปีสีม่วงใช้ตรวจสอบความเป็นกรดนะคะและความเป็นเบสได
7: ้เด็กใช้กระดาษชุบน้ำของกะหล่ำปีสีม่วงแล้วเมื่อหยดน้ำมะนาวลงไปก็จะเปลี่ยนสีกระดาษนั้นซึ่งเมื่อเด็กได้ข้อมูลตรงนี้ได้ความรู้ตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ต่อที่บ้านได้ไปใช้ตรวจสอบทดลองเองที่บ้านได้โดยไม่เกิดอันตรายกับนักเรียน
0: จากการทดสอบสารในชีวิตประจำวันของเราขณะนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสมิตรอยากจะเชื่อมโยงไปถึงส่วนที่เป็นน้ำอัดลมว่าจากการที่นักเรียนรู้ว่าน้ำอัดลมนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดเพราะฉะนั้นในบางครั้งเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมเวลาที่ท้องว่างอยู่เวลาที่ท้องว่างนักเรียนจะรู้สึกว่ามีอาการ
9: ปวดท้อง
0: สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นักเรียนรู้ไหมเพราะอะไรตัวนี้ตอบได้เพราะอะไรคะ
10: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดครับ
0: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดมันจึงมีคุณสมบัติในการกัดกระเพาะนะคะเพราะว่ากรดจะมีคุณสมบัติในการกัดกร่อน
11: ชอบการทดลองเรื่องสารละลายครับเพราะว่าในการทดลองเรื่องสารละลายทำให้ผมได้ทราบว่าสิ่งใดสามารถละลายบ้างไม่ได้บ้างและในการและจะสามารถเอาไปยุใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นสมมติว่ามีสารละลายสิ่งของประเภทไหนบ้างที่สามารถละลายได้และมีผลเสียต่อน้ำอย่างไรบ้างซึ่งทำให้เราควรจะระมัดระวังขึ้นในการทิ้งขยะลงไปในน้ำนะครับ
12: การทดลองที่ผมชอบคือกรดและเบสเพราะว่าผมเคยลองไม่ทานข้าวและทีนี้ตอนเย็นมาทานน้ำอัดลมผมรู้สึกว่าผมปวดท้องมากและทีนี้วันนี้ผมก็มาได้คำตอบว่าทำไมถึงปวดท้องเวลาไม่ทานข้าวแล้วมาทานน้ำอัดลมครับ
7: จากการทดลองใดๆก็ตามมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงเข้าสู่การใช้

ในชีวิตประจำวันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องรู้และทำไมต้องทดลองเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้านักเรียนรู้ว่าทดลองแล้วได้อะไรเรียนแล้วได้อะไรก็จะส่งผลให้นักเรียนนั้นเกิดความสนใจเกิดความเข้าใจและเกิดผลตามมาคือการกระทำของนักเรียนส่งผลเข้าไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้มีการนำมาใช้จริงเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการนำความรู้มาใช้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: บอสมาตรวจแล้วครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับหนึ่งคือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้ำวอดคลินิกว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
1: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
2: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหม
1: นะครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
2: ครับ
1: ครับมาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
2: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดิฟิบิเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
2: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
3: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราบ่อยก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
2: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมครับ
3: ได้เลยครับน้องบอส
1: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะระบบคอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
2: โอ้จะช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
3: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
2: 100
1: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
2: ใจอย
1: ู่ไหนเต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จอดเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับได้มั้ยได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเราไปดูว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีมั้ยครับ
2: ครับ
0: ผมแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
2: ครับครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
1: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อกไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
2: ครับผม
1: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
2: ครับผม
1: พร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
2: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
2: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอ
1: คร
4: ับ
2: โทร1669ครับ
1: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
2: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
2: ทำ CPR
4: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
2: ้แบบนี
4: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
2: ครับ
4: ครับแล้วก็กด100-120ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
0: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
4: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
2: มากมากค่ะ
4: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
2: ้ครับผม
4: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
2: ไม่เคยครับ
4: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
2: ก็ AED ก
4: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
2: ้
4: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
5: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
4: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีก1แผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
5: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อค
4: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
5: ป
4: ่
5: วย
4: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
2: ฉันถอย
4: คุณถอย
2: คุณถอย
4: แล้วก็ทุกคนถอย
2: ทุกคนถอย
4: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
5: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
4: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
5: ่ CPR ต่อไป
4: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
2: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
4: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจจูลครับ
1: 1 2 3ครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคต่อที่ขับไปครับ
4: คุณให้กับหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
6: เต้นกี่ครั้งครับ
7: 81ครับ
6: โอเคใช้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
7: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะเฉลย

0: โ
1: อ
2: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
3: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
3: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงทวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
3: รอด้วยสิแม่
4: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดัง
3: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดคิดเห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่น

0: มันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
0: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
0: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
3: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

เป้ๆมาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเป้ๆเจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วใจนะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายสารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนนักดนตรีน้อย

าเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออกสินเพื่อนสีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเจ้าหมูอมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับเจ

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ย

0: นับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูสิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์เพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายการดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
1: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
2: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
1: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างเหรอคะ
2: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
1: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
2: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
1: ได้ดีค่ะ
2: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
1: ได้ยิน
2: เนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
1: ได้ยินค่ะ
2: โอเค
1: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
2: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
1: ทำไมต้องตรวจด้วยอะคะ
2: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
1: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมออะไรอีกบ้างครับ
2: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
1: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
2: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
2: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
1: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
1: โอเคครับ

0: คุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยน้องมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: น้องกิน1ข้าวน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วกระตังน้องไม่ใช่
0: 1 2 3เตะเตะมาเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้างเลย
0: มามาเนี่ยนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
5: ลาวา
0: บอกไ
5: ปช
0: ิ้
5: นสู้เขาทำยังไงให้น้องสู้ได้หมอสู้แล้ว
0: เดี๋ยวนะ
5: มาช
0: ิ้
5: นหน้าให้เรากระโดดช
0: ิ้นกระโดด
5: ตาชิ้นหน้าอื้ออื้อ
0: จับหุ่นทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจ
4: สนุกไหม
0: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
4: โอเคก็น้อง2ขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
4: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
0: สนุกครับ

0: วันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
0: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
1: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
0: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
0: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
3: เป็ดน้อย
4: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT

วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac

0: ตอนสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่ใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3

0: ู่ภารกิจกันเลย
1: นี่คือกา
2: เพื่อนจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
1: นี่คือปลา
2: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
1: นี่คือม้า
2: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
2: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
2: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
2: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาก็ตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได
3: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อย
3: อร่อย1 2 3 Cheers

0: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจคนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือ

0: เพื่อนๆจ๋ากิ้งคือมีสระอื้อไหมนะกิ้งคือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือฟืน
0: เพื่อนๆจ๋าฟืนมีสระอื้อไหมนะฟืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
1: นี่คืออีกาอีกาอีกา
0: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเสื้อยืด
0: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ำกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิ
1: เรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคง

0: องค์เป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับกันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณ
4: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
3: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
4: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอิรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
3: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
4: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
3: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
4: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
4: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะเอาใส่หูตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
3: ได้ยิน
4: เนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม

0: ได้ยินค่ะ
1: โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอ่ะ
3: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอ่ะครับ
3: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
3: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
3: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
3: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: หมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยเนาะมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหนนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: น้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กลัวน้องจะตามน้องไม่ใช่
0: 1 2 3เตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้างเลย
0: มาเลยมีสมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเคลาวา
5: บอกว่าชิ้นสู้เขาทำงานให้น้องสนุกได้หมอส
0: ู้
5: แล้วค
0: ือ
5: หมอสู้บอกน้องอ
0: ารมณ์มา
5: เดี๋ยวนะ
0: ไ
5: หนเราไปตรวจชีสกระเด็ดกระเด็ดตาชิ้นต้องข
0: ึ้นนะอีแจ๊บหุ่นทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจ สนุกไหม
0: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
1: โอเคก็น้องสองขวบคือบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
0: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
0: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
1: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
0: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
3: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
0: คนนะครับว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับ
2: เป็ดน้อย
6: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: So I think, you know, but for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots, missing links, but for the actual meaning to it, so that I can learn, and I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope?
1: Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Nara. A lot of good ideas.
2: อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม How are you ครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี่มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks Okay it's time for you to talk to each other a little bit you've listened to us talking for a long time so if we switch a couple more slides forward the one that says your reflectionsAnd what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them. What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with the partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or two and then we'll share and then we'll move on to a few strategies.
2: Okay. ดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3นาทีค่ะI gave them 3 minutes.
1: Perfect.

0: Go ahead, Naraporn.
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นแหละค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือ Label Things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาที่ก็บอกว่าใช้ sticky notes ค่ะที่เป็นเหนียวๆอ่ะนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post-it ค่ะของเราเรียกว่า post-it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes, Marty.
0: Okay, thanks. Okay, great. So if we go to the next slide, you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice. Our students work with the English language. So we're going to just do this activity briefly. This is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books. So it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe? But we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients, some words that we're going to need for this activity? Go ahead, Bangkok.
1: ค่ะอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมาใช้กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะและตอบและปิดไมค์ด้วยนะคะ
2: I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe.
0: Okay, so we need fish sauce, we need chili. Great. Okay, those are two important words. What else do we need? Anybody, Bangkok?
3: Coconut milk.
0: Coconut milk. What else?
2: I think sugar.
0: Sugar.
3: Lemongrass.
0: What else? Lemongrass.
3: Thai herb. Mint. I think
0: Thai
3: curry.
0: Herbs. Curry. Curries. Curries. Yes. What else?
2: Pepper.
3: Cinnamon.
2: Pepper.
0: Cinnamon.

0: Basil.
1: Onion.
2: Onion.
3: Basil. Onion.
1: How about
2: chili?
0: Shrimp paste.
1: Ah, you're right.
3: Shrimp paste.
1: Yeah, shrimp paste.
0: How about
3: okay,
0: lime
3: great.
0: Juice?
3: So,
2: Larry.
3: Lime juice.
2: Many
3: yes.
2: kinds of herbs.
3: Yes. Yes. Okay, you know what's happening now is I'm getting very hungry. Because, yes, and freshly catch, yeah, nice fish. Okay, so if you'll turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity. With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe. A favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love. And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish? A couple of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with a partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly.
4: Brainstorm ingredients, Thai ingredients, recipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้ ingredients อะไรแล้วก็ instruction อะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือถามคำตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข0866772311ค่ะ0866772311ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ

0: จากกทมโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาที่บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะเอ๊ะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ yes Marty are you going back to the books theSome of them brought.
1: Yes, let's stop in there first, and maybe that's where we should finish up. So, did anybody bring? I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read. Did anybody else bring some books? Last time we had somebody with a travel guide to I can't remember New Orleans maybe. But did anybody else bring a book to share with us? Something they like to read.
0: ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลัง okay. อ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ
2: Hi Marty
1: Hi
2: ไม่เห็น I use love storiesFor the student to explore reading for the student love story there are love story in it and when they read they can tell us which is the best story for them and tell your friend
1: okay great thank you
2: and then ก็อ่านด้วย
0: okay so she also reads this book yeah along with the students
1: And it's and short. There's short stories, so one or two, three yes. pages maybe.
2: No more than maybe eight pages.
1: Just for story. Okay.
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Great. So kind of a medium, maybe kind of a medium-sized story. Nice.
0: ค่ะ อาจารย์มาริกาเอาหนังสือมาใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ
3: Okay. I take a bug life.I love to read cartoon. Yes. and I teach. Yes. I bring this book to my class. Yeah. To inspire my student to love to read book. Yes. Okay.
1: Yeah.
3: That's all.
1: Yeah, thank you. And I just want to comment that in fact it's a really good idea. Remember earlier we were talking about the children's books.And there are some wonderful, wonderful children's books. We shouldn't forget about children's books when we're thinking about older students. Not all the time. And certainly there are some wonderful books. And I know that the Extensive Reading Foundation has written some wonderful books that have more sort of grown-up, more adult kinds of ideas in simple language. And those are wonderful as well.But also the children's books with the beautiful illustrations can be very inspiring for students of all ages. So that's a great idea.
0: ค่ะท่านอาจารย์ก็ท่านหนึ่งก็อ่าน outside reading นะคะ extensive reading เหมือนกับของนักเรียนและท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านการ์ตูนค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกัน

0: ม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อเรื่องLearning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning ซึ่งชุดนี้มีทั้งหมด10ตอนแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนที่10นะคะวิทยากรของเราคือ Professor Margie Anderson จาก SIT Graduate Institute Welcome you all to the 10th session of the series on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning This is teacher trainingseries on video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Our guest lecturer is Professor Margie Anderson, and I welcome you, Margie.
1: Thank you so much.Sawadee ka, everybody. It's a pleasure to be with you again. And I am sorry that this is the last session because this has been so much fun and really a great experience to work with you again and to see so many familiar faces. Before we move into doing an overview and moving into our activities for the final session, I just have to do something a little bit...perhaps poetic and picturesque, which I have to share with you. And that is, as I was driving here, as you know, for me, it is Thursday evening because we are half the world away from each other between 11 and 12 hours. So I'm driving here through this beautiful Vermont village, and the weather had been kind of unsettled all day.But as I came around the bend that takes me alongside a very wide and lovely river, the sun was setting and the sky over the river was this fantastic shade of pink and purple that it was just the most unusual color and it was reflected in the river. And I thought, you know, it's a color that reminds me so much of Thailand.It is the color of some of the beautiful silk that is woven and some of the natural fibers and also the colors that you see. We don't get the benefits so much in Bangkok because of the high buildings, but certainly these are as I've seen near the sea down in Hua Hin. So I thought it was very fitting that on this final evening, I had this image of something that was so beautifuland reminded me so much of Thailand. So before I even do an the overview, I'll let Ajahn Naraporn just translate that bit.
0: ค่ะอาจารย์มาจีก็เริ่มด้วยการบอกว่าวันนี้อาจารย์ขับรถมานะคะที่จะมาทำรายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าพระอาทิตย์ตกกำลังตกนะคะแล้วก็เป็นแสงสะท้อนสีชมพูกับม่วงนะคะลงบนแม่น้ำนะคะที่อาจารย์ขับรถผ่านมาท่านอาจารย์อาจจะสงสัยเวอร์มอนต์นี่ห่างจากเรา11ชั่วโมงนะคะของอาจารย์มาร์ตี้นี่เป็นพระรหัสตอนกลางคืนนะคะของเรา8โมงเช้าของอาจารย์มาร์ตี้ก็3ทุ่มตอนนี้อาจารย์ก็3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาหน้าร้อนก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ทําให้เขานึกถึงประเทศไทยนะคะเพราะอาจารย์มาร์ตี้ก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็บินไปกลับไปมานะคะก็เลยเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยซึ่งมีสีสันสวยงามนะคะมีอะไรที่สวยงามซึ่งแม้ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหัวหินที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าที่กรุงเทพนี่จะไม่มีภาพแบบนั้นนะคะจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องค่ะ
1: Thank you so much. So if we could have the very first slide that talks about the overview of our last session togetherin the last two sessions, sessions 8 and 9, you had in your packets this idea of phonemic strategies for reading, and we kept getting so busy with other activities that we didn't get to them. So we're going to start with them tonight. Actually, it's the next one after that, please. The first slide of the series. Thank you. So we're going to do that first, just to make sure we have a chance to cover it. It's just the idea that... there are small little even games or techniques that you can be doing with your students to help them with reading. And the idea is understanding how English is put together is what we're going to look at. Then there's a very important concept that you're probably familiar with, but I felt it would be important that we just do touch on it, and that's the difference between top-down and bottom-up processing in reading. So it's kind of a chance for us to touch on one more topic area that's very important. And then you're going to work with a reading, and this is going to be in small groups, and we'll take a little bit of time for this. I hope we have plenty of time where you really begin to think about how you would do work with reading in maybe a slightly different way going forward. So it's encouraging you to think creatively about some very simple readings that we've identified. Then I know for sure that we have at least a couple of people who have brought in examples of successful strategies that they have used, and we're going to have time for sharing of those, which will be wonderful. And finally, we'll do a little bit of closure because it's our last time together for now. Naraporn.
0: ก็จะอาจารย์มาที่ด้วย phonemic strategies นะคะซึ่งก็อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมไว้ในเซสชั่นที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเป็นเกมอะไรง่ายๆซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะรู้จักวิธีการที่จะ อ่านนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์นะคะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของเซชก็คือท็อปดาวน์กับบอททอมอัพโปรเซสซิ่งนะคะในการอ่านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้ทักษะการอ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์มาตี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ลองคิดวิธีการที่จะพัฒนานะคะหรือว่าคิดหา strategies นะคะในการที่จะสอนการอ่านโดยอาจารย์จะมีตัวอย่างเท็กซ์มาให้นะคะแล้วให้คิดเองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ท่านอาจารย์ที่นำเอาเทคนิคการสอนการอ่านนะคะที่ได้รับทราบจากอาจารย์มาตี้ในเซสชั่นก่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะอีกนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะที่นำผลงานของนักเรียนผลงานของท่านอาจารย์เองนะคะมาเตรียมที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็คงจะเป็นตอนจบของชุดนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะ
1: โอเค so we go to the next slide please and we're going to just launch right into phonemic awareness the notion of however we can work with our students to understand how pieces of the language come together to make wordsAnything we can do to help them understand that will make them more comfortable and confident. One of the things that's the biggest stumbling block for people learning to read in English is coming upon a word that they cannot figure out or coming upon something that's unfamiliar and they don't feel like they understand how that word might have been put together. So the examples we're going to work with are very simple, and that's purposeful, because we're always building the blocks of reading, starting with the simpler things and going to the more difficult things. So what I thought for a process after Ajahn Naraporn does this translation is that we'll look at the first example and we'll have the answers called out, just people calling out whatever from Bangkok, and then we'll do the second slide and have people call out from Hua Hin. So it's a chance for you just to participate as if you were students, and then I'll ask you to create some of your own in the same vein. So I'll make it clear as we move along. So go ahead and translate that, Naraporn, please.
0: ค่ะก็ อาจารย์มาตี้ก็จะเริ่มที่หัวข้อ phonemic awareness นะก็อย่างที่ครูอาจารย์อยากจะชี้เห็นว่ามีวิธีการนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยจำนะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันมาผสมผสานกันออกมาเป็นคำได้ยังไงนะคะก็มีวิธีหนึ่งก็คือเรื่องที่ดูที่ตัว phonemics นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะเวลาเจอคำที่ไม่รู้จักคำยากหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะหาทางที่จะรู้จักคำนั้นได้เดาความหมายของคำนั้นได้อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกเป็นวิธีที่ง่าย
1: Okay, so looking at the next slide, what we're going to do, we're going to do two simple short activities with rhyming. Because rhyming is fun. Rhyming is the stuff of poetry. Remember, we read poems many sessions ago. We looked at one or two poems. I can't remember how many right now. Rhyming appears in songs.Song lyrics. It's used as a literary device. So it's fun to work with rhyming. It also increases students' phonemic awareness of how words relate. So let's just try this. What I'm hoping is that somebody, that the Bangkok crew will work with me on this first slide, and then the next one, Hua Hin, to work with me. So I'm just asking people to call out what you think fits in the blank.We're looking for words that rhyme. So when we say a cat wearing a, we're looking for an answer in the blank, something that rhymes with cat, obviously. So let's try this and see if we can get some mics on in Bangkok. A cat wearing a, who has an answer?
0: เปิดไมค์ด้วยค่ะ เปิดไมค์ด้วยค่ะ ตอบรวมๆกันก็ได้ค่ะ แต่เปิดไมค์ด้วย
2: A cat wearing a hat.
1: Perfect. That's right. Okay, another one. A mouse that lives in a
3: house.
1: Yes, of course. Okay, a moose with a tooth that is
4: loose.
2: Loose.
1: And you know, I have actually seen a real moose in Vermont, and they are very big.a pig that is dancing a Anybody know? It's kind of an old word. It's not a very common word anymore. A pig that is dancing a Does anybody know in Bangkok?
2: A jig.
1: Yes.
2: A jig.
1: Good work. Yeah. Yes, that's kind of like an old British term. Some kittens wearing some...
2: Some kittens wearing some mittens.
1: Yes, very good. Okay, thank you. So these are oftentimes words that you would have heard, and they appear in short stories and children's stories, but again, just equating the two. So let's go to the next slide and go to Hua Hin to do the same thing. We're doing a little bit more with just this rhyming activity.Next slide, please, and over to Hua Hin. A sheep that is sound
4: asleep, or
1: yeah, a sheep that is sound asleep. How sweet! An owl drying off with a.
4: I don't know. Drying off with a.

0: Whenever you think they're ready, Naraporn.
1: ได้ยังคะอาจารย์สักคนละประโยคประโยคได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งประโยค
0: Maybe a couple of examples from Bangkok and then
1: okay.
0: we go to Hua Hin.
1: Yeah. Yeah. I think they've got something now. We can start from Bangkok, right? ค่ะท่านอาจารย์เชิญเลยค่ะคนละหนึ่งประโยคก่อนนะคะค่ะเปิดไมค์เลยค่ะ
2: The king gave her the ring.
0: Aha! Wonderful.
2: The ring, yeah.
0: Thank you.
1: Okay. The king gave her the ring. Wow. That makes her a princess? Or a queen?
0: Something. Queen, yeah. maybe.
1: yeah. ค่ะเชิญค่ะอีกท่านหนึ่ง
3: คนละประโยคใช่ไหมยังอ๋อนี่ละกันนะA little dog in a box
1: Little dog
0: Okay great
1: box Okay ค่ะ
4: เอา it in เลย
1: เชิญค่ะมีอีกไหมคะค่ะข้างหลังค่ะท่านอาจารย์ยกมืออยู่ข้างหลังนะคะขอไมค์ให้อาจารย์ด้วยค่ะ
4: จะเอา very nice ได้ยังอะไร
0: yes
4: เปิดแล้วเอาเลยเหรอไม่เป็นไรThe short one.
5: I'm on the sofa, looking at the stars, and wonder where you are.
4: She is a guide. Suda is
0: a guide. Oh, stars and are.
1: Sofa. Nice. Sofa as well, right? She said, I'm on the sofa, looking at the star, and wonder where you are.
0: Wondering where you are.Yeah, so interesting set of words. Okay, let's try Hua Hin. What did you come up with?
6: From Hua Hin, a dog is barking at a log. A monkey is climbing up a tree. A panda is sleeping in a Honda.
4: เอาหมดเลย
0: Panda and Honda. And what was the first one? The dog is barking at a log. Right? Okay, great. Thank you. Thank you. So you can see how it'd be fun to play with this with your students to see how many things they could come up with. You could even provide them with the list of words. So you could say dog...Rock, star, me, bear, and see how many phrases they can come up with that would include some word that would rhyme. And again, you're just helping them to increase their ability to think about how the English language works. So we're going to do a little bit more with rhyming in just a moment. I'll let Naraporn summarize that.
1: Okay, go ahead.ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าก็เป็นเกมที่ง่ายๆนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเราก็ถ้าเผื่อว่ายังไงเนี่ยเราอาจจะให้คํากับนักเรียนก็ได้นะคะให้คําแล้วก็ให้เขาแต่งเป็นวลีสั้นๆที่หาคําคล้องจองในสถานีแต่ขึ้นต้นคําให้นะคะซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะนําคํามาผสมมาเรียงกันให้มีความหมายนะคะค่ะ
0: Okay, let's go to the next slide. This is a different, a similar but different kind of activity. And this one I think will start in Hua Hin, just to be fair, and come back to Bangkok.

0: often in your reading. Or maybe your students don't very often find the word brick in their reading. So these kinds of simple activities where you point out how the words are put together will help your students both to enhance their vocabulary, but also to be able to recognize how words relate. And so these phonemic activities that seem very, very simple can really help your students to develop a little bit more confidence when they encounter a word that they don't know. So Narapuram, go ahead.
1: จากตัวอย่างคำนะคะที่มีความคือที่จะมีไรม์คล้องจองกันนะคะคล้องจองกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าประโยชน์ก็คือว่าให้นักเรียนเขาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ลองใช้คำพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทราบว่าหนึ่งก็คือว่าประโยชน์คือว่าได้เพิ่มคำศัพท์นะคะให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ศัพท์มากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาได้เห็นว่าคำเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะเชื่อมโยงในลักษณะอะไรคะเสียงนะคะสระการออกเสียงแล้วก็เชื่อมโยงเนื้อสารที่การให้ความหมายด้วยใช่ไหมคะถ้ามาสร้างมาทำประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆหรือวลีสั้นๆนะคะที่ง่ายนะคะอ่านดูอาจจะสนุกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความหมายค่ะ
0: โอเค so now it's going to be your turn again so back to your partners and with this is on the next slide so just take again 2 minutes.See if you can think of one or two more sets like the ones we just did. So, in other words, you're going to try to find out the end, a couple of letters, it, at, ut, ut, and then at least 4 initial sounds that would make words in English. So they have to be real words that you would encounter in a reading text. So just work with your partners for a minute, and again, we'll share...one or two from Bangkok and one or two from Hua Hin.
1: Just a set of rhyming words, or do we need to make sentences?
0: Yeah, just the set of rhyming words, just exactly like we just did. Just that sense of coming up with a set of rhyming words.
1: Okay. ค่ะ สัก 2 นาที นะคะ อาจารย์ คิดคำกลุ่มคำนะคะที่มีสัมผัสคล้องจองกันนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้มาในสไลด์สุดท้ายเมื่อกี้ค่ะ

0: I start with IN. Pin.
1: Okay.
0: Bin. Sin. Tin.
1: Perfect. Thank you.
2: ถามอีกไหมคะทางกรุงเทพเชิญค่ะ
3: ต่อค่ะ
2: Moose, choose, loose, goose.
1: Ah, the double O S E ending.
2: Right.
1: Moose. Yeah. Okay. Great. Thank you. Wonderful. Yeah, that's it. You wouldn't think there'd be so many words in English who end that way. That's interesting.
2: ค่ะมีอีกไหมคะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะอาจารย์
1: Anybody else from Bangkok, or should we go to Hua Hin?
2: Yeah, one more from Bangkok. Yeah.
1: Okay.
2: อาจารย์ลุกไปได้ไหมคะ
4: Aye. Of the word, end of ing, sing, wing, ring, bring.
1: Wow. Okay. Thank you.
2: ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ
5: ดับเบิลอี
6: กดไลน
5: ์บีซีฟีนี
6: ก็เชิญหัวหินแล้วว
7: ่าแบงคอกค่ะ
1: Thank you
6: คำง่ายๆเราอยากโชว์เราก็ไม่ได้โชว
2: ์ And one more from หัวหิน please
7: อ
2: ๋
7: ออ
2: ี
7: กแล้ว
6: มันมองเยอะๆแล้ว
8: A G E page stage wait N A T E gate rate plate and O O M bloom groom zoom that's all
1: okay thank you
6: zoom zoom ก็ได้ O O M
1: you know one of the things that I find about these rhyming activities. I mean, there's a reason why songs and poems and children's stories use the rhyming. It's a pleasant thing. We actually, the humans like to hear these sets of words that sound alike. And so it can be a very relaxing activity for your students, but they also will learn something if maybe just periodically you do a contest to see how many words can they come up with in these different rhyming categories and make them more and more challenging over time. And I think you begin to inspire the students to think about, again, the whole purpose of phonemic activities is for them to think about how the language of English is put together. And they can think about the parts, and it can be a very, very enjoyable activity, actually. So go ahead, Naraporn, and then we'll move on to the next set.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็หาคำคล้องจองมาให้เยอะแยะมากเลยนะคะก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะคะแล้วก็พวกคำคล้องจองนี้มักจะใช้กันในเพลงในบทกลอนนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องนิทานสำหรับเด็กนะคะซึ่งทำให้คนอ่านคนฟังเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วก็ฟังเสียงคล้องจองนี่นะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะคะอาจารย์แนะนำว่าอาจจะให้นักเรียนแข่งกันเป็นครั้งคราวนะคะหาคำคล้องจองนะคะแล้วก็อาจจะให้แต่งประโยคแต่งวลีเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะได้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะคือเรียนรู้ว่าคำเนี้ยสามารถที่นำมาใช้ได้มากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยที่มีความหมายด้วยนะคะแล้วก็สนุกด้วยและไม่ยากด้วยค่ะ
1: โอเค so let's move on to the next slide and the next topic which is something that you're probably very familiar with but I felt we needed to touch on it before our time with reading was over so this is the difference between what is known as a top down or bottom up processing And this is a term that's not only used for reading. If you were to do an internet search, you're going to find the words top down and bottom up are used in all kinds of things. Management, different business texts, even how computers are organized, and they're just, it's a widely used term. But we're using it in reading in a very specific way. And I'm asking a rhetorical question, which I'll answer because we're going to move on to have some experiences with both. What is the main difference in these styles? And with reading, we're thinking that bottom-up is when we're really beginning with every single word. It's oftentimes what new beginning readers do. This is when you hear somebody reading something where they're really struggling to pronounce every word, perhaps. What is the, and then they can't pronounce difference because it's too difficult a word. That's really bottom up. It's really word by word by word. And it's a very important process. So one is not better than the other at all. They're both very important. Top down is more when you're thinking in the global sense of what might this article be about. And if you remember in an earlier session when we were talking about schema theory, the importance of recognizing markers in the text, looking at the label or the heading, looking at pictures, top down is kind of, what is this going to be about? And I don't know about you, but for me, when I read a newspaper, for example, I am relying very heavily at first on top-down. I'm trying to decide whether or not I want to invest my attention and energy into the article. So I'm going to start by trying to understand the gist of it. What's it going to say, do I think? So in a minute, we're going to look at both with a very simple text, but I'll let Ajahn Narayanporn discuss that little introduction for now.
2: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงหัวข้อที่สำคัญในหัวข้อหนึ่งของเซสชันนี้นะคะคือเทคนิค top down กับ bottom up นะคะในการอ่านอาจารย์เริ่มด้วย bottom up นะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยนะคะคือว่า เริ่มที่จะเรียนรู้เป็นคำๆทีละคำอาจารย์บอกว่าอ่าน every single word คือทุกคำเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกเสียงทุกคำนะคะซึ่งนั้นจะปรากฏในนักเรียนในระดับในวัยที่เริ่มต้นเรียนภาษานะคะอ่านเป็นคำๆนะคะแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็แต่ส่วน top down เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่า global sense คือว่าให้เหมือนกับว่าเราอ่านแล้วให้เราเนี่ยรู้ gist อีกคำหนึ่งคือ gist G-I-S-T นะคะเราเคยเรียนรู้ไปแล้วจากใน session ก่อนๆของอาจารย์มาจีนะคะว่าให้รู้ใจความสำคัญจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอ่านให้ได้อันนั้นก็คือ top down นะคะซึ่ง อย่างเช่นอาจารย์เคยพูดถึง schema theory นะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ดูอาจจะดู อะไรฮะดูชื่อเรื่องนะคะดู keywords นะคะแล้วก็เพื่อที่จะจับใจความของเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกคำนะคะอันนั้นคือวิธีการ top down และอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธี top down นะคะเพื่อที่จะดูว่าจับจิ๊สจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อจะดูว่าควรจะอ่านข่าวนั้นต่อไปให้ละเอียดหรือไม่นะคะน่าสนใจพอไหมนะคะหรือว่าอ่านพอจับใจความได้แล้วก็ผ่านไปนะคะค่ะ
1: Okay, so let's have an experience with top-down and bottom-up, and we're going to use the reading that you have in your packets of handouts, and I believe is going to be projected also on the screen for people who are not in a studio. This is the text called We Need Bees. And so what I'm going to ask you to do now is to work with that text. It'll just take

0: ได้ยังคะอาจารย์ได้แล้วนะคะ I think we have feedback from Bangkok now
1: Great okay thank you let's go ahead
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: a minute with this screen, and then we can project up the reading in just a second. We're going to work with this short reading initially from a bottom-up processing modality. And I want to give credit, these texts and the ones that you're going to be working with a little bit later on are all from a website called One Minute Reader, and we'll show you that a little bit later so you can see where it is. But these are just sample readings that they have on this website that sells texts that are graded to different levels. So I'd like you to work really just with one partner, because I think that'll be the easiest, rather than trying to work with a whole group at your table. You'll notice that on the text, We Need Bees, certain words are highlighted in bold. That's the way they came in the text. So looking at the second bullet, please try to give a meaning, either a stem, so another word that means the same thing, or a description of the words that are in bold. And again, you can just kind of imagine that you're a beginning reader and maybe there are some words you don't know at all, and circle them. So this is an example of a bottom-up approach to this text. So work with the partner for a few minutes, and then we'll take a couple of examples from both sites about the synonyms or descriptive words that you came up with for some of the words in the text. So take 2 minutes or so with a partner.
1: ค่ะ ขอ slide 11.1 ขึ้นเลยนะคะที่เป็นเท็กซ์หนึ่งเรื่อง We Need Bees นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาจี้ให้เท็กซ์ที่มานะคะเท็กซ์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ One Minute Reader นะคะ เป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสั้นมากเลยนะคะอาจารย์ให้ใช้วิธี Bottom Up นะคะคือว่าให้อาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะลองหานึกหาคำซินอนิมนะคะหรือว่าความหมายนะคะของคำที่เป็นตัวเข้มๆเห็นไหมคะคำที่เป็นตัวเข้มๆนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้นะคะก็ลองหาซินอนิมนะคะหรือความหมายนะคะหรือคำเหมือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้อาจารย์ลองสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของอาจารย์นะคะในชั้นที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ลองวงคำที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ทราบมาก่อนนะคะสับยากค่ะ

0: So anytime, Naraporn, and we'll just take, I'll just be asking for a couple of words from each one.
1: ค่ะอาจารย์ได้คำศัพท์มาบ้างยังคะความหมายของคำศัพท์ค่ะสักสองสามคำก็ยังดีค่ะ

0: ค่ะขอเริ่มที่กรุงเทพก่อนเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสักสองคำนะคะค่ะ
1: want and need want and need the same meaning
2: synonym
1: synonym
2: and one more
3: aha need want aha okay mm-hmm what's another one
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: honeyThe synonym of honey is sweet liquid that is making of bees.
3: Yeah, yeah. So more of a description. Yeah, a sweet liquid that is made from bees. Yeah, that's great. Uh huh. That's a very good description. How about another one from Bangkok?
4: Another one.
1: Nectar.
4: You want?
5: Another is leaf. Synonym is depart.And health synonym is assist. Okay. Health
3: okay,
5: assist.
3: Okay. Great. Great. Okay. Good. Good. All right. Anything? Have we already been to Hua Hin or not yet?
0: Not yet. Hua Hin, please.
3: Okay. Let's see. Anything from Hua Hin?
6: Which is the word bees?
7: Yeah. Right.
6: Bee is a small insect who can make honey.
3: Okay, great. Good description word. Yes. I'm not sure there's a synonym for bee. That's an interesting, like just one word. I think a bee is just a bee. So then you need a descriptor for that. Great. Another word. Anything else from Hua Hin?
5: Fruit produced from tree that can be eaten.
3: Okay, excellent. So again, a very simple text, and we can absolutely work with this text from the bottom up kind of level. And that's a perfectly fine way to work with the text. The kind of activity that we just did would be a great activity to do withstudents who are just learning some of this vocabulary, to ask them to come up with other words or descriptions. So, yes, the bottom-up approach is good. It's probably especially good for vocabulary development, but also it can be very good for really understanding. We could have also done an activity with this text around the structure of the language.We could have gone in and look at where the verbs are and have you circle all of the verbs. So anything that gets you in a very specific kind of relationship with all of the words of the text is considered a bottom-up processing, and they can be very helpful. So after Ajahn Narayanpuran does the translation, then we'll go to a top-down approach to the same text and see how that's different.
0: ค่ะวิธีการ bottom up นะคะก็อย่างที่อาจารย์มาที่บอกคือว่าเราเน้นที่ระดับคำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นว่าหา synonym หรือว่าหา description ของคำที่เป็น keywords นะคะคือถ้าเป็นบางคำเนี่ยนะคะอย่างคำว่าhoney เมื่อกี้นะคะหรือ fruit นะคะจะไม่มี synonym ใช่ไหมคะก็จะที่เราอธิบายยาวๆนะคือ description นะคะถ้า synonym เนี่ยจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือสองคำสั้นๆซึ่งความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็ได้อาจารย์ก็ได้มาทั้งสองอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจิก็บอกว่านั่นคือวิธีการที่จะสอนโดยใช้วิธี bottom up อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้หาคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะ อีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะให้นักเรียนของเราเนี่ยลองวงนะคะคำที่คิดว่าเป็นคำกริยาเป็น verb นะคะที่เจอในเท็กซ์นี้ทั้งหมดนะคะอันนั้นก็ได้คือว่าเป็นการเรียนในระดับคำเช่นกันนะคะค่ะส่วนต่อไปก็อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็น top down นะคะค่ะ yes Marty
3: okay thanks so again one of the things that will be always your responsibility as a teacher is to decide is this text with these students one that I want to start with bottom up, or do I want to start with top down? Do I want to do both things in the same lesson? Or do I only want to do one? And this is a decision that you will have to make. So in this case, our first activity was bottom up, but it could equally have well as well have been a top-down approach, which is what we're going to look at now just rather quickly. So what you're going to do now is look at the text. We have a few things that you can look at. There are 1, 2, 3, 4 paragraphs of the text. So one way of top-down processing is to look at the first line of each paragraph. Perhaps we have a picture on the text, which was provided by the text writers. We have a title, and we have some concluding ideas at the end of the last paragraph. In top-down processing, you're looking to see what would be the things that you would try to direct your students to so they could understand what the text is going to say without reading every word. So what would you direct your attention of your readers to so that they would understand the gist or the main idea of the text? So maybe just take a minute or two with a partner, and we'll just take a couple of ideas from each site at the end of that.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็จะให้ใช้เท็กซ์เดิมนะคะ We need bees นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้วิธีท็อปดาวน์นะคะคืออาจารย์บอกเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะคะเมื่อมีเท็กซ์หนึ่งที่จะสอนนักเรียนไม่ว่าจะใช้วิธีบอททอมอัพก่อนหรือว่าท็อปดาวน์ก่อนหรือว่าจะใช้ทั้งสองวิธีนะคะอย่างก็อาจารย์ก็เลยให้ดูว่าในเท็กซ์เดียวกันเนี่ยจะใช้ approach ไหนก็ได้นะคะทีนี้มาถึงท็อปดาวน์นะคะก็อาจารย์บอกว่าในเท็กซ์เดิม we need bees นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดูว่าจะดูความหมายดูจิสของเนื้อเรื่องนี้นะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างก็มีอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่ามีไทเทิลมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มีสีย่อหน้าสั้นๆเนี่ยก็จะดูอย่างตามอะไรฮะที่เราสอนนักเรียนมาคือว่าดูบรรทัดแรกของทุกย่อหน้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาใจความสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดูสรุปท้ายของเรื่องดูซิว่ามันใช้กับเท็กซี่ได้ไหมแล้วจะสรุปได้มาว่าจิสคืออะไรค่ะอาจารย์ลองดูนะคะอาจารย์อย่าเผลออ่านนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีช็อปดาวน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทุกคำนะคะก็ให้ดูเฉพาะที่นะคะเลือกหาเพื่อหาจิสค่ะสักนาทีเดียวนะคะต้องให้เวลาสั้นมากอาจารย์จะได้ไม่อ่านทั้งเรื่องเพราะเรียนทราบดีเพราะว่านักเรียนของเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราพอเราบอกว่าให้ดูใจความสำคัญนะก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านถึงเรื่องนะคะเราก็คงตอนนี้เราทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เวลามากไปค่ะ So I emphasize that they spend just 1 minute

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะ

0: อยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: Safety Keystone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหรอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือดถูกยาเป็นชาดีฉันเลิกประเทศ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: ครับ
6: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
7: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
6: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: DLTV มาแล้วจ้า
8: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
9: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำ

0: หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเรา
4: พวกเรา
3: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
7: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการ

เคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเอง
อุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นั่นแหละครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่ง
อย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเรา

องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระ

0: ทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและ

แก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำ
กับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้

เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช 2500

0: 328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่เมฆมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับ
5: แ
1: ม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
5: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
7: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูก

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
1: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: พระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกศโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระ

0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณเทียนหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนประยูนในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซีย ในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ติธาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพุทธาวินาสายะปริตังสุตังมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ยังสัมพุทธินะภาอาสิตังสาธุนังญาณจาเรนะยะถาพุทธินะเทสิตังโยนิโสปฏิปัฏฐยัตถัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ค่ะพระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอิริกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเทราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงเป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวง

หลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเรียนที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราภินันพรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันสันติธรรมดิโลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: พุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแถบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้

คันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Nena samacariyaya sangyamena damena cha yang katawa sukhito hoti na cha paccha nanu tappati ti บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทันทสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำ
การบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่

จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเรา

รียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการส่งที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทน

ได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทําขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

ระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

พัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรม

ในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชาติด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลโพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธและพระครูสังฆการวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกศอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

หาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสัพปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทิรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอาหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: อดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิภัทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนท่านรัชสมัยพระ
บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาจารยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระ
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ เด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2509สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสิรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนิสทอนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าและกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้า ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นส่งลอยกระทงและส่งปล่อยปลาพร้อมพระพยุรญาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดประวัตินิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดประวัติเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาท

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2 องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดประบอดนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินเป็นธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการประดิษฐานวัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรณฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลบรมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569วันนี้เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐิตมหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมหาราชวังตามประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเศรษฐพุทธ
สุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยา

ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดัง
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ

0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
2: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
2: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
2: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
2: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
2: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีคนส่งมากันเยอะแยะเลย
3: พอถึงจุดเหตุการณ์นี้แทนที่ครูจะเล่าทั้งหมดก็ให้ผู้เรียนเป็นคนเล่าก่อนครูก็เป็นคนช่วยเสริมเป็นคนช่วยแก้ถ้าเกิดเขาผิดพลาด
4: เรื่องของการกราบบังคมทูลเชิญนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยรศ103หรือปีพุทธศักราช2427นะคะเกิดจากที่บรรดาพวกขุนนางเนี่ยได้ไปทำการศึกษาอย่างต่างประเทศนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบวัฒนธรรมทางการเมืองการเศรษฐกิจจากต่างชาติจึงคิดที่อยากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
5: กบฏรศ130นะคะเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475นานถึง24ปีเกิดในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ค่ะ
3: กบฏรศ130เนี่ยมีการเอารถถังอะไรมายึดหน้าหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าความแตกซะก่อนไปร่วงรู้ถึงพระกันของในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยกลุ่มพวกนี้โดนจับหมดเลยครับ
6: การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
7: มีการเรียกร้องให้เปิดตัว13ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุมในข้อหากบฏเหตุการณ์14ตุลาสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติกาจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติกาจรหรือที่เรียกกันว่าในขณะนั้นว่าสามทรราชได้เดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนะครับ
8: สำหรับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเหตุการณ์วันที่14ตุลาน
9: ักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แสดงละครโดยการภาพแขวนคอเนี่ยนะคะโดยความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์เนี้ยสร้างความรู้สึกต่อการเมืองไทยที่ไม่ดีทั้งในและต่างประเทศค่ะ
10: ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะจากสถานที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเห็นสภาพจริงว่า

0: เหตุการณ์ตอนนั้นกับสภาพตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเรียนคณะครุศาสตร์เนี่ยในต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นครูในภายภาคหน้านะคะก็จะได้นำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการสอนแล้วก็บูรณาการใช้กับการเรียนการสอนเด็กค่ะซึ่งการที่นำเด็กออกมาในสภาพจริงเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยคะเราก็จะได้เพียงทฤษฎีค่ะบางครั้งอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้ดูแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่ได้มาเรียนนอกสถานที่เนี่ยได้มาสัมผัสได้มามันจะทำให้นักเรียนเกิดความจดจำมากขึ้นนะคะ
1: การเรียนในห้องเรียนเหมือนการเรียนกับตำราอย่างเดียวมันทำให้ความเข้าใจในเวลานั้นมันอาจจะน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นแบบสถานที่จริงอารมณ์ณตอนนั้นสถานที่บรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในสถานที่จริงคือมันทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดในความอยากเรียนรู้อยากสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือทำให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสถานที่จริงมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงทำให้มีความเข้าใจที่ง่ายและสนุกสนานในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อครับ
2: หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกปลายภาคเรียนอาจารย์วัฒนาจะให้นักศึกษาทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการพรีเทสก่อนเรียนอีกหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน
3: เราไม่มันบอกได้หรอกครับว่าเราสอนดีจนกว่าผลโพสเทสการทดสอบหลังเรียนจะดีกว่าการสอนแบบการสอนก่อนการแบบทดสอบก่อนเรียนถูกไหมฮะถ้าก่อนเรียนต่ำหลังเรียนคะแนนดีขึ้นแปลว่าประสิทธิผลการสอนของเราดีจริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียวนะวิชาของผมเนี่ยสังเกตครับจุดมุ่งหมายคือต้องเอาความรู้ไปลงมือปฏิบัติไปทำจริงแล้วถ้าทำจริงเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นการที่ผมบอกประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่ใช่ความผิดของประชาชนครับผมเองเกิดมาผมก็ไม่รู้เรื่องการเมืองตั้งแต่เกิดครับมีใครบ้างครับอูแวมาปุ๊บรู้เรื่องการเมืองเลยแต่ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีพอที่พัฒนาให้ผมมีความรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันถึงจะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนครับให้มาประกอบอาชีพครูถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นโดยผ่านครูเนี่ยก็จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนสารพรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็จะมีผลย้อนกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ

0: ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะแน่นอนเรานำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอะไรเงี
4: ้
3: ย
4: น่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี
3: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
5: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
6: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
7: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
6: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลั

0: สูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
1: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับที่ข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะนำว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องออกมาทำก็คือการนำเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์
2: นี่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ์
1: ใช่ครับก็ขอความช่วยเหลือจากด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
2: ที่หนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างที่เรียกว่าภาษาวิบัติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
3: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราจะรู้จักการติดตามข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสถาบันที่โน้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ
0: โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
4: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
0: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
4: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวนี้ถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ
3: ์อย่างเช่นขอเสนอดังคำว่าข่าวสร้างสรรค์เนี่ยบางทีว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมมองในการนำเสนอใหม่แทนที่จะเสนอเหมือนความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ครูจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
5: จะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
6: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
5: ก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
7: ที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยอย่างเง
5: ี้
7: ย
5: แล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
8: เขาทุกอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
9: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
10: ก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมอเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
11: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมมีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
12: คือก็ลองก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องในเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ
13: ตอนนี้ก็คือได้ไปต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
14: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
15: จุดสนใจ
14: ของทุกคน
16: เช่นพวกว่ายน้ำ
14: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่ที่เปิดก็คง
15: เน้นกีฬา
14: ใช่แต่ว่าพี่ที่เปิดก็คงมีครับแบบเป็นภาพของพี่ที่เปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
17: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
18: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
19: ใช่
5: ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
7: เป็นคลินิกวิจัยโรคเอดส
3: ์คลินิกนี้อยู่ที่ไหนคลินิกนี้เปิดเมื่อไหร่
8: เฮ้ยแบ่งหน้าที่กันก่อนดีกว่า
3: คิดดิ
20: คำถามก็เนียน
21: เปิดกี่โมง
22: อยู่ที่ไหน
23: จุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
9: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
17: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialogue in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
15: เคยแล้ว
16: ยังไม่เคย
15: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
17: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคน
15: ให้แบบให้รู้ว่าทั้งหมดของ
16: คนตาบอด
17: ใช่ใช่
0: และกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
19: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
20: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยต้องมีเซ็นข่าวมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูก็คาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
21: นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนำเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนำเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี่ยครับเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
22: พยายามให้มีหลายมุมมอง
23: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุรีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
24: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
17: สวัสดีค่ะเราก็ไปคุยที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
25: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
0: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ
26: คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมไม่งั้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำด้วยคำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำนึงก็พอนะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ
0: มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะ
27: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
28: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
0: อ
24: าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไปจากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
20: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2: การทำหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆนักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
3: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลาบจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
3: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
4: แล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
3: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไร

0: ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
1: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบ
4: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติม

ปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า PS ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: Someone rang up and said, look, we're interested in, we're doing a piece on the difficulties of recruiting primary heads. We know you and we know that you're quite outspoken. Could we do this little piece on you? And of course you'd have to say yes, wouldn't you?
1: The head there was relatively well known, and it was, he'd achieved a lot. It was a high achieving school. It was a school with a lot of good equipment, and still they weren't able to recruit a head. And so we thought this was possibly indicative of a trend across a large number of primary schools.
0: If that opportunity presents itself, then you must seize it. You say yes straight away and think about it afterwards. Because if you say no, they'll say thank you very much and phone somebody else. And then it's too late for you to think about it afterwards. And I think that you can always, no matter what the circumstances are, you must take your chance to put your side of the story and to present your school positively, and the kids in your school positively, and the achievements of the teachers and everybody else.
2: On the day the article was published, a head teacher and his family arrived back in England after 3 years running a primary school in New Zealand.
3: I'd not got anything planned, with no, you know, job opportunities sorted out. Came back towards the end of March, arrived at Heathrow one Friday morning, and Friday is the day that the Times Ed comes out, so I thought, you know, we'll buy a copy. And the first thing I saw on the Times Ed, the front page, was this empty chair with Peter Rawcliffe advertising the post. Now, I didn't, you know, I saw that and read the article. I didn't immediately then start calling round. But about the following Tuesday, I gave Peter a ring and spoke to him at length. And that made me think, you know, this could be a possible. I'm a great believer in the gut feel. Having spent, you know, many years in education and visiting various schools, you can have a look round a place and you know whether the children, you know, are happy there, whether the staff are happy, where what's been taught is relevant to those children. And coming round the school, the first visit that I had round the school, I got a really good positive feel. Having met the two ambassadors that took me around, the two year six children, and they were enthusing about the place. And I don't know whether they knew I was a possible prospective head or whatever. And then I spent another hour with Peter, and you know, he gave me the warts and all of the school. He didn't hold anything back, he was open, he was honest.
2: Mark Gray was interviewed, got the job, and is now busy making Peter Rawcliffe's chair his own.
3: I would say, as a person, I would like my school to be, you know, quite a steady rock, if you like, in the community, where people know that we do our very best and we produce good children.
0: I think he's not as quick to speak out as I am, but I mean, you have to bear in mind that this is a chap new to a job, and if I was him, I'd be keeping my powder dry as well.
3: I'm not as loud as Peter. I can't tell a joke as well as he can, but you know, I think I've got the same sort of beliefs. I think all head teachers, virtually all head teachers, are strong, of an inner core, if you like, of beliefs, and are quite stubborn in that respect.
0: He's probably a lot more thoughtful than me, and thinks about things a lot more carefully before he decides to act. He gives out the impression that he knows what he's talking about, which is not always the case when you're interviewing people, and he inspires confidence.
3: There's no doubt what I want to do is not throw everything out and start again, because that's not the way to build success.
4: What Waterloo have demonstrated very clearly is the benefit of having a relationship with the local press. Obviously they've been able to exploit that. And if you build up that sort of relationship, then you can go to them with ideas that perhaps otherwise they might not be interested in taking. But it's about building that relationship and building that reputation so that they come to you and so that they're interested in what you have to say and they don't see you as just another school.
2: Mark Gray has no intention of running AN Other School. He wants to nurture the strong relationship his school already has with the media.
3: We live in quite a deprived area of Blackpool, where, you know, things do happen that will shock and surprise you. But I think if you've got the good relationship with a reporter or a paper in general, it works both ways. And I think if they understand Blackpool, because it's not such a huge place, and know the challenges that schools face, that they do have, you know, they want to build that relationship. So it's a two-way thing.
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไป น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
3: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
4: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
3: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
5: ว้าวฉันไปด้วยคน
6: ฉันไปด้วย
3: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
5: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
3: ่
5: ะ
3: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
2: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
5: ่
3: ฉันได้ยินเสียงไก่
6: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
5: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
4: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
3: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
4: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
5: กระต๊อกกระต๊อก
3: อยู่
5: อยู่ดี

0: กเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
1: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
0: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
1: ป่าอักษรสามหมู่หรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรหรอครับ
0: ในหีบนี้น่ะหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
1: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
5: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนไหนฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรเตียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอระหารทอมันโททอผู้เท่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
0: สติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
1: นั่นไง หีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

จดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสื่อ ICT เนี่ยนะครับมันมีบทบาทมากเลยทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการศึกษาแต่ว่าในฐานะผู้สอนเนี่ยจะใช้อยู่2 อย่างอันแรกก็คือใช้ในการเตรียมการสอนเป็นเครื่องมือในการทำงานของเราปกติเรามีแต่หนังสือเรียนตำราต่างๆแต่ตอนนี้เราสามารถสืบค้นข้อมูลนั้นเอามาใช้ในการสอนได้นะก็เช่นเดียวกันสื่อเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้ในห้องเรียนได้ดังนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อ ICT เนี่ยก็คือสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ครับสื่อ ICT ที่ผมสนใจและเอามาใช้บ่อยมากก็คือพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันพวกแอนิเมชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับการใช้ ICT ในห้องเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะครับลักษณะแรกเนี่ยเป็นการใช้แบบทั้งคลาสก็คือครูคนเดียวมีคอมพิวเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีสกรีนมีจอภาพฉายภาพให้นักเรียนเห็นใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับสนุกๆมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้นะครับร่วมกันทดลองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคุณคิดว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์กับเจ้าสิ่งนี้เดี๋ยวจะได้หลังจากดูวิดีโอแล้วเราจะมาอภิปรายกันนะครับที่จำบันจี้จัมป์ถูกต้องใครมีเคยมีประสบการณ์นี้บ้างหรือเคยเห็นไหมเขาเล่นกันเคยไหมครับใครเคยมีประสบการณ์ครับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยณัชชาเชิญครับแม่น้ำใช่ไหมครับมีเรือมารับใช่ไหมครับเวลากระโดดลงไปเนี่ยกระโดดตัวเปล่าลงไปไหมไม่ใช่ถ้ากระโดดตัวเปล่าลงไปเกิดอะไรขึ้นหม่งโลกแน่ขอบคุณมากครับเชิญนั่งคราวนี้

0: นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราในวันนี้ครูอยากจะรู้ครับว่าครับเพราะอะไรอ่ะเวลาเรากระโดดลงมาจากสแตนของบันจี้จัมป์เนี่ยทำไมคนถึงดิ่งลงมาข้างล่างทำไมถึงไม่ลอยขึ้นไปข้างบนหรือเกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นเชิญครับวสุถูกต้องครับดีมากครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นก็คือการสอนเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุนะครับผมไม่ได้ใช้แทนตัวผมนะครูก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เพียงแต่ผมก็จะใช้สื่อเช่นตอนเริ่มต้นก็จะเห็นว่าใช้วิดีโอที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร้าความสนใจเรื่องบันจี้จัมป์จากนั้นเนี่ยก็ใช้สื่อนะครับซิมูเลชันเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุเป็นการลิเลียโอที่อยู่บนหอคอยนักเรียนเห็นก็ตื่นเต้นครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมใช้ในการกำหนดและควบคุมตัวแปรคือเขาต้องบอกได้ว่าการทดลองที่เขากำลังจะทดลองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวแปรอะไรบ้างนะครับอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าวิทยาศาสตร์นอกจากสอนความรู้แล้วเนี่ยยังต้องสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยก่อนทำการทดลองนะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือการกำหนดตัวแปรนะครับใครพอจะบอกครูได้บ้างว่านะครับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้มีอะไรบ้างอัญญาณพงษ์อัญญาณพงษ์สนใจตัวแปรอะไรครับ
1: ต
0: ัวแปรต้นใช่ไหมครับตัวแปรต้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันจากการทดลองนี้อัญญาณพงษ์บอกครูสิครับว่าอะไรคือตัวแปรต้น
1: ชน
0: ิ
1: ดของว
0: ั
1: สด
0: ุ
1: ที
0: ่
1: ทำการทดลอง
0: ชนิดของวัสดุหรือวัตถุที่ทำการทดลองลองแปรค่าให้ได้ไหมครับลองแปรค่าซิมีอะไรบ้
1: าง
0: รูปร่างขนาดของวัตถุน้ำหนักของวัตถุนะครับอ่ะดีมากครับตัวแปรต่อไปชิ้นเอกเชิญครับตัวแปรตามใช่ไหมครับตัวแปรตามมันคืออะไรอ่ะ
1: ความเร็วในการตกถึงพื้น
0: ความเร็วในการตกถึงพื้นใช่ไหมครับเมื่อเราปล่อยวัตถุใช่ไหมครับความเร็วในการตกถึงพื้นคือตัวแปรตามมีหน่วยไหมวินาทีถ้าสูงๆอย่างหอเอพิซ่าก็เป็นวินาทีเนาะเป็นวินาทีดีมากครับเชิญนั่งตัวแปรสุดท้ายนะครับเป็นตัวแปรที่เราชอบมากนะครับใครจะตอบครูได้บ้างครับชุติมนเชิญครับเป็นตัวแปรควบคุมใช่ไหมครับชุติมนหมายถึงเวลาปล่อยจากที่สูงก็ต้องสูงเท่ากันจริงไหมครับมีอย่างอื่นไหมครับอิทธิครับเวลาในการปล่อยต้องปล่อยพร้อมๆกันดีมากครับกำหนดตัวแปรได้ละนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำการทดลองในเนี้ยของกาลิเลโอเป็นลูกเหล็กขนาดใหญ่ลูกเหล็กขนาดเล็กของนักเรียนต้องเป็นอะไรของนักเรียนต้องเป็นอะไรครับ
1: ล
0: ูกเทนนิสกับลูกปิงปองนะครับนี่การทดลองแรกนะครูยังไม่ทำการทดลองอ่ะนักเรียนลองคาดเดาคำตอบก่อนจะทำการทดลองใครจะลองตั้งสมมติฐานหนึ่งคนอนวัฒน์เชิญครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับน่าจะตกถึงพื้นพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทดลองว่าจริงไหมอย่างที่อนวัฒน์พูด

0: คราวนี้เมื่อนักเรียนทำการทดลองจริงแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับใครช่วยสรุปนะครับให้ครูด้วยครับขอตัวแทนครับเชิญครับชารัตลูกปิงปองกับลูกเทนนิสจะตกถึงพื้นพร้อมกันหนูทดลองหลายครั้งไหมครับ
1: 3คร
0: ั้งโอเคครับเชิญนั่งดีมากครับกลุ่มอื่นครับเห็นเป็นอย่างไรเมื่อใช้ลูกเทนนิสกับลูกปิงปองปล่อยนะครับให้ตกอย่างอิสระพร้อมๆกันผลเป็นยังไงครับสุวิทัศน์เชิญครับครับทำการทดลองกี่ครั้ง
1: ประมาณ
0: 4-5 ครั้งตกถึงพื้นพร้อมกันทุกครั้งดีมากเชิญนั่งครับคราวนี้เรามาดูซิว่ากาลิเลโอปล่อยลูกเหล็ก2ลูกนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่นักเรียนตั้งหรือไม่นะครับถึงพื้นพร้อมกันโอเคนะครับสอดคล้องกับการทดลองของเรานะครับนะครับเมื่อเราปล่อยวัตถุนะครับที่มีน้ำหนักต่างกันนะครับแต่ดูซิมันมีความเหมือนกันอยู่คืออะไรครับ
1: ร
0: ูปทรงเหมือนกันนะครับน้ำหนักต่างกันนะแต่รูปทรงเหมือนกันนะจะตกถึงพื้นพร้อมกันครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำการทดลองเห็นประจักษ์เช่นเดียวกับกาลิเลโอในแบบแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสื่อ ICT ครูเป็นผู้ใช้แต่เห็นไหมครับว่าครูเนี่ยก็ยังมีบทบาทนะมีบทบาทสำคัญนั้นการเรียนในห้องแทบไม่แตกต่างจากแบบเดิมเลยเพียงแต่เราใช้สื่อ ICT เข้ามาช่วยการใช้ ICT ในแบบที่2เนี่ยเนื้อหาที่เหมาะก็คือเนื้อหาที่ครูวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองในห้องแลบนี่แหละนะครับนึกสภาพเป็นห้องแลบปกตินี่เลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์วางไว้ในแต่ละกลุ่มพอนักเรียนสงสัยปุ๊บหรือมีประเด็นอะไรที่ครูต้องการให้เด็กค้นหาเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถค้นหาได้ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะห้องเรียนละนะครับข้อสงสัยครูอาจ

ไม่จำเป็นจะต้องตอบคนเดียวเขาอาจจะไปสืบค้นเอามาแชร์ในห้องครูอาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยก็ได้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำการทดลองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของกระจกเงาดูนะครับสิ่งสำคัญคือเมื่อยิงแสงเนี่ยนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าเมื่อยิงแสงเข้าไปปุ๊บนะครับมันเกิดเส้นอะไรให้นักเรียนลากเส้นนั้นแสงเดินทางมีลักษณะยังไงนะจำได้ไหมเป็นเส้นตรงนั้นนักเรียนลากเส้นแนวของแสงที่เกิดขึ้นวัดมุมเป็นใช่ไหมครับใช่แล้ววัดมุมดีเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วตอบพร้อมกันได้ครับใช้อะไรครับใครไม่มีบ้างครับครูมีให้ยืมวัดมุมเป็นเนาะใช้หน้านะครับที่มีองศาใช่ไหมครับนำจุด3นะครับมาวางไว้ในมุมที่นักเรียนต้องการกำหนดจุดแล้วก็วัดค่าที่เกิดขึ้นดูซิว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยนะครับมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเนี่ยจะมีค่านะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและวัดมุมได้เท่าไหร่

0: ลองวัดมุมสิครับลองวัดมุมได้ลำแสงแล้วอันไหนยิงเข้าครับเส้นไหนยิงเข้ากำหนดก่อนเส้นนี้ยิงเข้าวัดมุมสิวัดมุมสิ
1: วัดมุมเมื่อกี้วัดน่าสี่ห้า
0: สี่สิบห้าองศาอีกมุมนึงครับ45องศาอันนี้เป็นมุมแรกใช่ไหมครับดังนั้น2มุมนี้มีค่าเป็นยังไงครับ
1: เท่าก
0: ันเป็นยังไงบ้างนะครับทดลองเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะครับสรุปผลการทดลองนะครับวัสุเชิญครับครับกลุ่มคุณใช้ค่ามุมตกกระทบกี่องศาบ้าง45องศาโอเคดังนั้นเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงตกกระทบเท่ากับ45องศารังสีสะท้อนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ45องศาเชิญนั่งครับดังนั้นจากการทดลองนี้ทุกคนคงเห็นผลนะครับเชิงประจักษ์ทุกคนแล้วว่าเมื่อคุณนะครับยิงลำแสงนะครับไปสะท้อนกับกระจกในแนวของเส้นปกติเนี่ยนะครับรังสีที่ตกกระทบนั้นน่ะนะครับจะมีค่าของมุมเท่ากับรังสีสะท้อนเสมอครับแบบสุดท้ายเนี่ยให้นึกหน้าตาเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงนะครับสำคัญอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่ให้นักเรียน1คนคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยก็คือให้เขาสืบค้นอย่างอิสระแต่อิสระเนี่ยก็ต้องมีประเด็นเหมือนกันครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็นะครับให้นักเรียนเนี่ยสืบค้นหลังจากที่เขาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์3เรื่องเรื่องแรงดันเรื่องไฟฟ้าเรื่องแสงเนี่ยเรียนมาละ3เรื่องจะให้เขาสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งผลงานนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามความสนใจของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าการใช้ ICT ตรงนี้เข้ามามีบทบาทกับการสร้างของเขาก็ไอเดียในการผลิตผลงานของเขาครับนั้นเนี่ยเขาสามารถสืบค้นได้อิสระเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนไอเดียหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเราก็มีหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในประเด็นให้คำปรึกษาในสิ่งที่สามารถทำได้มีความเป็นไปได้ที่จะทำได้
2: ผมจะทำเป็นเกมจับคู่แบบง่ายๆใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าในการต่อวงจรแล้วก
0: ็
2: มีโจทย์ให้ยงโจทย์ที่ถูกต้องกับคำตอบโดยใช้สายไฟเสียบลงไปที่รูปลักษณ์ค่ะการต่อวงจรตรงนี้คือใช้สายไฟเส้นเดียวกันโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันเพราะว่าถ้าใช้สายไฟที่แตกต่างกันพอเสียบคำตอบลงไปแสงไฟที่อยู่ที่หลอดก็จะไม่มีแสงขึ้น
0: อ๋อก็หมายความว่าถ้าเราโยงคำตอบที่ถูกต้องเข้าด้วยกันมันก็จะครบวงจรเมื่อครบวงจรเสร็จปุ๊บหลอดไฟก็จะติดใช่ไหมครับแบบนี้อ่ะปิยะพลทำอะไรครับ
3: ก็จะทำเป็นเรือที่หยอดเหรียญเข้าไปทำให้เรือติดได้อ่ะครับ
0: ตอนแรกคุณต่อเนี่ยเป็นวงจรเปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แต่ใส่เหรียญเข้าไปเหรียญนี้ทำให้
4: เหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าก็จะทำให้สายไฟต่อครบวงจรทำให้มอเตอร์ติดเรือไปได้คร
0: ับครูว่าน่าสนใจมากเนาะเหมือนถ้าอยากให้เรือแล่นได้ก็หยอดเหรียญลงไปเพราะเหรียญเป็นตัวนำไฟฟ้าใช่ไหมครับน่าสนใจแทนที่จะเป็นสวิตช์หรือเป็นอย่างอื่นใช้เหรียญแทนเป็นของเล่นที่น่าสนใจดีมากครับดีมากชนะพรเป็นไงทำอะไรครับ
5: ทำเป็นเครื่องตรวจธนบัตร
0: เครื่องตรวจธนบัตร
5: ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟตรงนี้ต่อฐาน9โวลต
0: ์ครับ
5: แล้วก็ใช้หลอดไฟ UV 6หลอดอะค่ะต่อกันแบบผสมเวลาจะตรวจก็ให้เอาธนบัตรเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรจริงใช่ไหมคะก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นขีดสีรังแสงอะค่ะ
0: ครับ
5: อยู่ทั่วธนบัตรแต่ถ้าเป็นธนบัตรปลอมก็จะไม่มีค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากหนูได้ไอเดียมาจากไหนรู้ได้ไงว่าตรวจธนบัตรต้องใช้หลอด UV ครับ
5: ก็ดูจากเว็บไซต์แล้วก็ถามคุณพ
0: ่
5: อ
0: ดีมากครับเรียนจากการที่เราเห็นว่าผลงานของเด็กแต่ละคนเนี่ยครับจะมีความหลากหลายมากทั้งที่ให้สืบค้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแค่3เรื่องเราให้สื่อ ICT กับเขาให้เขาสืบค้นข้อมูลเนี่ยแต่ละคนมีความสนใจต่างกันนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาที่ผลงานของเด็กแต่ละคนซึ่งเขาสืบค้นจากโลกแห่งความเป็นจริงนั้นผลงานของเขาที่สร้างเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกันสื่อ ICT จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะมากทั้งกับครูแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ผมเริ่มใช้ ICT เข้ามาเนี่ยครับก็พบว่าการเรียนการสอนมีความหลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นสื่อเดิมๆแต่สื่อ ICT เนี่ยโอ้โหครับมีเยอะแยะมากเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองก็ได้นะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้สร้างไว้แล้วในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่เอามาใช้เด็กก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ครูเองก็รู้สึกไม่เบื่อไม่จำเจนะครับแล้วก็มีสื่อดีๆในการสอนซึ่งตรงนี้มันเป็นไอเดียให้กับเราพอเราสืบค้นเราเห็นตัวอย่างสื่อเยอะๆแล้ววันหนึ่งสมมติเราอยากต้องการพัฒนาสื่อของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นไอเดียละเราจะสามารถนำจุดแข็งของแต่ละสื่อเนี่ยออกมาออกแบบสร้างเองได้ครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับเพื่อนครูหลายๆท่านแต่ลองติดตามนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ทำให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นครับและผู้ที่จะมาแนะนำเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการชั้นเรียนมากว่า30ปีครับตั้งแต่สมัยคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาชั้นประถมศึกษาครับปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มครับสวัสดีครับครู
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับการจัดการชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการอะไรบ้างครับ
1: ก็จัดการให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นน
0: ัก
1: เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน
0: หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่รู้จักเรื่องนี้แล้วสอนไปอาจจะถึงขั้นเรียนกันต่อไม่ได้สอนต่อไม่ได้เลย
1: กัน
0: เลย
1: นะ
0: เช่นยังไงบ้าง
1: เช่นเด็กโซนมากเด
0: ็
1: กบางคนอาจจะนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ลุกขึ้นมากวนเพื่อนนะ
0: ค
1: ะหรือว่าพอเพื่อนพอกำลังเรียนอยู่ก็ตะโกนเสียงดังเพื่อนจะตอบก็ไม่ให้ตอบอะไ
0: ร
1: เล่นกันนะคะ
0: โอ้นี่เป็นปัญหาที่เจอกันอยู่ในแทบจะทุกชั้นเลย
1: ครูปกติจะเจอทุกวัน
0: แล้วครูก็แก้ไขไป
1: ครูก็แก้ไขไปซึ่งการที่ครูแก้ไขไปนั่นแหละค่ะเขาก็จัดการแล้วเขาจัดการชั้นเรียนของเขาแล้ว
0: แต่ว่าการจัดการคือการมาตามแก้ปัญหาสิฮะเพราะปัญหาเกิดก่อนแล้วมาแก้
1: จริงๆไม่ต้องตามแก้ต้องวางแผนที่จะแก้ก่อน
0: อ๋อแล้ว
1: ครูทุกคนจะต้องรู้จักเด็กของเราก่อนไงคะ
0: ค
1: แล้วเราวางแผนไว้เลยล่วงหน้าก่อนที่เราจะเข้าชั้นเรียนหรือก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันละแล้วก็พอเราวางแผนปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปตามร่องที่เราต้องการให้เด็กเป
0: ็
1: น
0: แปลว่าการจัดการที่ดีจะป้องกันไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ซึ่งซีรีส์นี้ครับก็จะมีตัวอย่างในแต่ละตอนทั้ง12ตอนเนี่ยฮะให้เพื่อนครูได้ชมแล้วก็ลองเอาประสบการณ์ของครูสมศรีมาบอกเล่าเพื่อที่จะไปจัดการชั้นเรียนได้นะครับอย่างตอนแรกครับเป็นการตั้งกฎในห้องเรียนครับเชิญครับ
2: Good morning everybody
3: Good morning. Now,
2: the theme for our assembly this week is not following the crowd. So I was thinking when I was planning what I was going to say this morning, we need some new school rules. No chewing gum, no sweets of any kind, no skipping in the corridors, do not walk or play on the flower beds, do not drop any paper on the floor. Footballs must only be played with on the football pitch.Do not sit on the seats in the library. Do not talk to other children on your table at dinner time. No hairdressing or messing with your hair in the classrooms. And I haven't finished yet.
3: In reality, head teacher Pip Wilkes operates a very simple and effective set of rules here at Summerfield Primary in Winson Green, Birmingham. Now.She's been teaching for over 30 years, and she's learned that too many silly, pointless rules are almost impossible to enforce, and that they can create more problems than they solve.
4: So, Pip, you were having a bit of fun there in the hall, but can you tell me about the rules that you actually do have?
2: Right, well, we actually have four school rules.
4: Right.
2: We've tried to do them in a positive way so that the children say, I will do this, I will do that, rather than do not do this, do not do that. We talked it through, and then basically we had a lot of drafts and we put them out to the children, we talked to them, and in circle times in the classrooms, we have the four main rules, and then following the rules that devise themselves with their own class teachers.The whole lot sort of came together and evolved into something that we're all really happy with. At the beginning of every year, they will sit down in their classes in circle time and actually choose three or possibly four rules of their own choice for their own particular class that they really want.
5: Now we know what our school rules are, so let's think about what rules would be really good in our classroom that's very special to our class and anyone who comes into our room. What would make a good rule for our classroom?
6: Be good keeping our classroom tidy.
5: Yeah, I really like that rule. Javi, can you think of another rule for our classroom?
7: Respect others and yourself.
5: So respect ourselves and
7: others.
5: And others. Right, we've got two really good class rules there. Can anyone think of another one? Yep. What do you think?
8: Listen to the teacher when they're talking.
5: Listen to the teacher when they're talking. Well done.
9: I've got one.Do your best work.
5: Do your best work. Oh, I like that one. Do your best work.
3: So, here's the Cowley set of rules about rules. Keep them simple. Make them positive. Don't have too many. And involve all the school.
0: ห้องเรียนไทยเป็นแบบนี้ไหมครับคือให้เด็กตั้งกฎเองว่าอยากจะให้มีกฎอะไรในชั้นเรียนตัวเองบ้าง
1: เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นคนอื่นเขาทำนะคะก็คือครูตั้งให้ครูตั้งไว้เลยห้องนี้ต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่
0: เขียนเลยใช่ไหมเขียนติดบอร์ดติดกระดาน
1: เหมือนที่เราเห็นกฎต่างๆที่ติดไว้นะคะโดยปกติเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าก็อยากให้ครูเนี่ยมองในมุมใหม่ว่าให้เด็กคิดเองดีไหมซึ่งมาจากโทรทัศน์ครูเมื่อกี้นะคะดีเพราะก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมาเด็กก็จะเป็นเจ้าของแล้วเด็กก็รู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการที่เขาเสนอขึ้นมาจะต้องทำให้ได
0: ้
1: ประมาณนั้นเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดี
0: แต่ปัญหาที่ครูไทยเจอเกี่ยวกับการตั้งกฎหรือว่าการทำตามข้อตกลงในชั้นเรียนนี่จะเป็นอะไรฮะ
1: พอตั้งกฎไปแล้วเนี่ยก็จะมีเด็กเนี่ยที่ยังไม่ทำตามกฎแล้วนะคะซึ่งไม่อยากให้ไปดุแต่ต้องเรียกมาคุยกันว่าทำไมลูกทำไม่ได
0: ้
1: ทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นให้เขาเล่าให้ฟังหมดแล้วเราก็พูดให้เขาฟังชี้นำเขาฟังว่าหากลูกถ้าเพื่อนไม่ทำแบบหนูจะเกิดอะไรขึ้นให้เขาคิดตาม
0: การใช้เหตุผลกับเด็กนี่ใช้ได้ในชั้นไหน
1: สำคัญมากตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็ก
0: ได้เลยเหรอฮะ
1: เตรียมอนุบาลใช้ได้เลยค่ะเหมือนกับครูใช้คำว่ากล่อมเกลาทุกวันเห็นอะไรไม่ดีก็ใช้เชิงบวกคุยกับเขา
0: ครับถ้าครูมองว่าการพูดด้วยเหตุผลอาจจะสำหรับเด็กอาจจะยังเล็กไปที่จะมาใช้เหตุผลงั้นเราใช้วิธีบอกบังคับหรือทำโทษอะไรอย่างนี้นะ
1: ไม่บังคับแต่บอกโดยการทำให้ดูก็ได้เช่นเด็กอนุบาลสมมติเราพูดไปอนุบาลสมมติเห็นกระดาษปั๊บโอ้ลูกจ๋าไม่สวยเลยห้องเรียนเราไม่สะอาดเลยใช่ไหมคะเราหยิบไปทิ้งกันดีกว่าครูก็จะหยิบ
0: ก็ช่วยกัน
1: เด็กก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็
0: ทำให้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่าง
0: ถ้าใครไม่ทำตามกฎแล้วครูดุแล้วตีอะไรแบบนี้ฮะจะใช้ได้ไหมฮะหรือว่าควรจะเลี่ยงไปเลย
1: เลี่ยงไปเลยดีกว่าเพราะเด็กทุกคนเนี่ยเราต้องคิดว่าเด็กทุกคนอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่มีคนรักนะคะอยากประสบความสำเร็จแล้วก็อยากเป็นที่ภูมิใจของใครต่อใครเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปลูกฝังตนให้เขาให้เกิดให้ได
0: ้
1: ถ้าเขามี 4-5 อย่างตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรไม่ดีหรอกนะคะเป็นสิ่งที่ครูต้องมีในตัวครูเรื่องความเมตตาความรักใคร่ความดูแลอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูต้องทำมากที่สุด
0: ตัวอย่างนึงที่น่าจะเห็นในหลายๆชั้นเรียนก็คือเด็กสนเกเรแกล้งเพื่อนไม่สนใจครูที่สอนอยู่เนี่ยแล้วครูก็มักจะจัดการกับเด็กเหล่านี้ลำบากมักจะเป็นหัวโจกอยู่หลังห้องเรียนหรืออะไรแบบนี้
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าจะอยู่กับเด็กให้ได้ดีแล้วก็จะบริหารจัดการการเรียนได้ดีนั้นครูต้องรู้จักเด็กทุกอนูของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเด็กหัวโจกอย่างไรในด้านไหนเพราะอะไร
0: ไม่เรียนเพราะอะไร
1: เพราะเราสอนไม่ดีหรือเปล่า
0: เออใช่
1: เราไม่ได้เตรียมการสอนหรือเปล่
0: า
1: เราเห็นแต่กลุ่มเดียวสอนแต่เด็กเก่งหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไอ้นี่เข้าใจไม่ทันก็เลิกเรียนเลยไม่เรียนแล้วใช่ไหม
0: อ๋อบางทีเกเรอาจจะเป็นเพราะเขาตามสิ่งที่ครูสอนไม่ท
1: ัน ใช่ใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆเช่น
0: ทางร่างกาย
1: สมาธิสั้นเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะ
0: ถ้าไม่รู้ต้นเหตุสาเหตุเหล่านี้เนี่
1: ย
0: เราแก้ปัญหาไปก็จะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครูมีตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเห็นชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการไปแก้ต้นเหตุแล้วแก้ปัญหาแบบนี้ได
1: ้ยกตัวอย่างที่ห้องเนี่ยห้องเรียนห้องนึงนะคะมีขโมยมีของหายทุกวันนะคะทุกวันเลยเราหาตัวไม่ได้
0: ในห้องเรียน
1: ในห้องเรียนหาตัวไม่ได้จนทั้งครูพยายามหาวิธีด้วยกันเอาเหรียญบาทเนี่ยมาเขียนเนี่ยนะระหว่างโต๊ะแต่ครูก็ไม่ได้จ้องจับใช่ไหมเผลอเอาหายไปแล้ว
0: เหรียญบาทหายเลย
1: หายไปแล้วก็พยายามคุยกับเขาก็ใช้วิธีว่าต้องคุยกับเด็กทุกคนอาจจะเดินมาถึงใครเห็นเงินครูบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกไม่เห็นทุกคนเลยบอกไม่เห็น
0: ไม่ได้คุยกับใครที่สงสัยพิเศษนี่คุยกับทั่วไป
1: เราจะคุยทั่วไปเพื่อให้เด็กเขารู้สึกว่าครูให้ช่วยหา
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราก็คิดว่าเด็กก็อยากเป็นคนดีอาจจะหยิบไปแล้วแล้วอยากจะมาคืนก็มีใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มันต้องหาให้เจอเพราะว่ามันก็เป็นป่วนห้องนะ
0: ฮ
1: ะเดี๋ยวดินสอหายอาจารย์ดินสอหายหน่อยมันยุ่งไปหมดทุกวันก็เลยใช้วิธีเอาของใหญ่หน่อยนะวางบนโต๊ะแล้ววันนั้นเป็นวันศุกร์ครูก็จะต้องตรวจถุงพละเปิดมาก็
0: เจอไหมฮะ
1: เจอค่ะเจอบอกอ้าวนี่ไงของครูตกไปเมื่อกี้สงสัยลูกหยิบผิดหรือเปล่าคะเขาก็พยักหน้า
0: ค
1: ือเราก็ไม่ว่าเขาเลยว่าเขาหยิบของเรามา เสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คุยเขาปกติเนี่ยก็คุยคุณแม่เขาว่าเนี่ยมันต้องมีเหตุว่าเนี่ยของมันหายเยอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือเปล่าแล้วครูก็พยายามทดลองก็พบว่าเป็นวันนี้อย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่เขาไหมให้คุณแม่กลับไปดูของที่บ้านซิว่ามีของคนอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นไหมเขาบอกเขาไปเปิดแล้วก็ตกใจมากเอาของใส่ถุงเมื่อคืนเต็มลิ้นชักเลย
0: ของเพื่อน
1: ของเพ
0: ื่อ
1: นทางนั้นมียางลบดินสอบรรทัดก็เลยคุยคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนไม่มีปัญหาเพื่อนรักเขาเรียนเก่งคุณแม่ทำคุยไปคุยมาคุณแม่ก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่ได้นอนกับหนูเลยแต่ว่าเขารักอาหนูก็ให้เขาไปนอนกับอา
0: ครับ
1: มีอยู่วันนึงนั่งดูโทรทัศน์ลูกคนโตก็มานั่งตักเขาแต่ลูกคนเล็กเขาเดินมาหาปุ๊บเขาก็บอกไม่เป็นไรไปนั่งตักอาก็ได้แล้วก็กลับไปนั่งเราก็มาคิดว่าตัวนั้นหรือเปล่าที่เป็นการบอกว่าลูกเนี่ยอยากมานั่งกับแม่แต่ความที่แม่เนี่ยไม่เคยเลยที่ให้ลูกไปอยู่ด้วยก็เลยคุยแม่เอาใหม่ไหมคุณแม่ก็พาเขาไปนอนด้วยคุณแม่อุ้มซ้ายคุณแม่นั่งซ้ายอีกคนก็ต้องนั่งขวาต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกันตลอดเพราะตอนนี้เขาเล็กๆกันอยู่นะคะ
0: ผลเป็นไงฮะ
1: หายสิคะของก็ไม่หาย
0: ของไม่หายแต่ว่า
1: ในห้องเรียนสบายมากเลย
0: ไม่ของไม่หายแต่พฤติกรรม
1: พฤติกรรมพฤติกรรมเขาหายไปก
0: ็
1: ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้ก็สงบเด็กก็ไม่มีของหายไม่มีอะไร
0: แสดงว่าห้องเรียนก็กลับมามีความส
1: ุขเหมือนเดิมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่เราอยากฝากครูทุกคนว่าครูต้องหาให้ได้เพราะเด็กเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีอยู่แล้วแต่เผอิญบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็น
0: ครับครูครับจากที่เราดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอยู่4ข้อคือตั้งกฎให้ง่ายอย่ามีจำนวนข้อมากนักแล้วก็ตั้งในเชิงบวกให้ทุกคนมีส่วนร่วมกฎ4ข้อนี้เหมาะกับชั้นเรียนไทยไหมฮะหรือมีอะไรต้องเพิ่มเติมอะไรต้อง
1: จริงๆใช้ได้นะคะ
0: ได้เลย
1: ดีด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีนิดนึงว่าเด็กไทยอาจจะมีปัญหามากกว่าเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีปัญหาที่มันมากขึ้นไม่เป็นไรคุณครูก็ใช้กฎนี้ไปก่อนจนกว่าเด็กเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎจนอยู่ในเนื้อตัวเขาเองแล้วเขาจะทำเป็นนิสัยเลยเนี่ยคร
0: ูอ
1: าจจะเพิ่มหรือเด็กๆอาจจะมาประเมินว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมห้องเราตอนนี
0: ้
1: ห้องเราตอนนี้ที่เราบอกสะอาดสะอาดแล้วนะคะตั้งใจเรียนแล้วอะไรแล้วทุกอย่างแต่มีอะไรบางอย่างไหมคะที่หนูคิดอยากจะเพิ่ม
0: อ๋อมาเพิ่มทีหลังก็
1: เพิ่มทีหลังได
0: ้ในมุมมองของครูคือให้เด็กนักเรียนไทยเนี่ย

0: ตั้งกฎกันเองก็เหมาะสม
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีบางชั้นเรียนเด็กพอให้เสนออะไรไม่ค่อยกล้าเสนอไม่ค่อยกล้าพูดขึ้นมาอาจจะยังเป็นอยู่ครูจะมีวิธีกระตุ้นยังไง
1: ก็อาจจะสังเกตว่าถ้าครูไม่อยู่คงได้เรื่อง ครูก็อาจจะถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองตั้งกฎกันเองแล้วเขียนบนกระดานนะเดี๋ยวครูจะเข้าม
0: า
1: ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะดูกันทีละข้อว่าอันนี้นักเรียนคิดว่าใช้ได้ไหมในห้องนี้หรือใครคิดว่าข้อนี้เอาเก็บไว้ก่อน
0: ครับ
1: คือเราจะไม่บอกข้อนี้ใช้ไม่ได
0: ้
1: หรือข้อนี้ไม่ดีอาจจะบอกว่าเก็บไว้ก่อนถ้ากรณีที่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครูมาช่วยสมมติว่าหนูอยากให้ห้องเรียนที่เป็นยังไงหนูอยากให้พวกเราเพื่อนเนี่ยปฏิบัติตัวกับเรายังไง
0: ครับ
1: ชี้นำถามนำแล้วให้เด็กเขาคิดขึ้นมาก็ได้ค่ะ
0: วันนี้ก็เราเห็นการตั้งกฎในชั้นเรียนนะครับถ้าจะมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นคือโรงเรียนก็หลักการนี้ไปทำเป็นกฎของโรงเรียนได้และคงจะเป็นกฎที่โดนใจนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนด้วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณครูสมศรีมากนะครับที่เอาประสบการณ์บอกเรานะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ทาง www.thaiteachers.tv นะครับติดตามอีก11ตอนที่เหลือครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการนำเอาไปจัดการให้ชั้นเรียนนั้นสามารถจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับและผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มครับสวัสดีครับครู
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคราวนี้จะเป็นตอนที่ต้องใช้กำลังหน่อยคือต้องออกกำลังกายนะครับชื่อตอนก็ชื่อว่าออกกำลังกายแต่ได้กำลังสมองครับครูเคยเห็นหรือว่าเคยใช้ประสบการณ์การออกกำลังกายเพื่อไปจัดการชั้นเรียนไหมคร
1: ับเรานึกถึงหลักความจริงนะว
0: ่
1: าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พลังหมดไปแล้ว
0: อ๋อเหนื่อย
1: เราก็จะนั่งเหงื่อที่แล้วตั้งใจฟังถูกไหมคะ
0: ไม่หลับเหรอครับไม่หลับในชั้นเรียน
1: ไม่หลับเพราะว่าออกกำลังกายในที่นี้ไม่ได้ว่ามากมายจนทั้งเพลียแต่เราออกพอสมควรให้รู้สึกสดชื่นสมองได้ทำงานนะคะ
0: แต่การออกกำลังกายแบบนี้เพื่อนครูอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะไปเชื่อมโยงกับการจัดการชั้นเรียนจะไปได้ยังไงแล้วได้กำลังสมองจริงไหมเราไปชมตัวอย่างกันก่อน
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
2: Tuck your chairs in find a space
3: Hilary Wade is a year 6 teacher at Winterslow School in Wiltshire.This morning, her class is about to take a maths test, and she has an unusual way of getting ready for it.
2: Hand up. And a wiggle down again. Well done. Can you do some little jumps on the spot for me? Well done. Hopping on one foot in a circle.
3: What Hilary's class is doing is a form of brain gym that includes physical exercises called wake and shake.Wake and shake is a coming together of two ideas. With obesity levels in children rising, the government is behind a big push towards daily physical exercise over and above normal PE. At the same time, brain gym has been shown to hugely benefit learning. The activities at Winterslow mix aerobic exercises with brain gym.
2: The basic idea is three things.First of all, to get oxygen around the body and into the brain, and we find that's pretty good for learning. Secondly, because it energises the children, it brings the left brain and the right brain together, because a lot of the movements we do are lateral. And when you've got that going on, you've got good learning. And thirdly, it's fun. And if something's fun, then it makes you feel good.
3: 10 minutes of daily exercise first thing in the morning plays a key part in developing Ede's strategy for whole brain learning.
4: We started off by trying out a number of different activities.

0: think you will notice that a lot of the boys are skipping. And that was one thing that we were trying to work on, was boys' underachievement. And if the boys aren't achieving as well as the girls, they can at skipping, because you'll find that the boys are just as well coordinated.
1: Are you ready, boys? Go on then, show us what you can do.
0: All they have to do is turn the rope over their head, step over it, and they're on the way to skipping. And some of them are really thrilled with that. And then they challenge themselves to do that twice. And soon, before they know it, they're skipping. And the looks on their faces tell you how proud they are of what they can do, which then goes back into the classroom, because they know that if they stick at something, they will improve.
1: Well done, everybody. If you just hold your ropes in front of you, don't tie them up, because we're going to make a big circle in the playground to do some of our special skipping showing.
2: It's the confidence that is so noticeable. The cardiovascular health is a big issue and one of the main sort of drivers behind trying to get children skipping. But, you know, if you want to see the real benefits, the medics would say that development of bone density is particularly critical for girls, and low impact activities like skipping are really important for that. I know that all children at EATS skip, even the less able skippers, and they develop enormous self-confidence as a result. The staff expect all children to be able to do it, and that's, you know, the expectation set is such an important part of developing that culture.
3: From a class teacher's point of view, I've noticed that they're certainly more settled when they come into class after having done their skipping, because they sort of seem to have got rid of all of their sort of wriggles and jiggles and got rid of their energy. So they're more settled when they come in. But also it's improved a lot of their self-esteem and confidence, because children who perhaps struggle a little bit with some of the more academic things in the classroom really feel that they can do something physical, and they get a great sense of achievement out of what they've done. We've also found that the children have become a lot more creative, because the skipping coaches have taught them basic skills, but then the children take it away and start putting some of the skills together and making up their own patterns and routines. So we've really thought that it's helped their brains to become more creative in their work.
4: มาผมอยากจะไปกระโดดเชือกก่อนแล้วค่อยเข้ามาสัมภาษณ์กันใหม่เพื่อความคิดสร้างสรรค์จะได้มาสมองจะได้แล่นใช่ไหมฮะ
5: จริงไหมถ้ามีเวลานั้นน่าจะทำนะดูด้วย
4: ครับแล้วเห็นมีตัวอย่างหนึ่งเขาให้เต้นในห้องเรียนเลย
5: อันเนี้ยเป็นการบริหารเขาเองว่าเอาละก่อนเรียนเขาจะต้องเอาไปออกกำลังกายก่อนหลังจากนั้นค่อยๆเข้ามาเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่สามารถเขาเรียกว่ามาจัดการชั้นเรียนของตัวเองได้เพราะว่าพอเด็กได้ออกกำลังกายปั๊บมีความสงบมีสมาธิแล
4: ้
5: วลดพลังไปแล้วนะคะก็จะมาเรียนได้อย่างเรียบร้อยนะคะ
4: ในห้องเรียนไทยจะทำแบบนั้นไหวไหมฮะ
5: จริงๆครูเห็นว่าน่าจะทำนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กยิ่งโตก็ยิ่งพลังเยอะนะคะจะเห็นว่าอย่างที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเด็กมัธยมเนาะวิ่งบอกอ่ะเขาก็จะหัวเราะเพราะพลังเขาเยอะก็น่าเห็นใจเขาเพราะนั้นวิธีจะช่วยเขาเราก็ต้องจัดเวลาให้เขาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คิดว่าเช้าเนี่ยดีที่สุดนะในความคิดเห็นของครูแต่ว่าครูก็อาจจะไปปรับว่าจะเอาเช้าหรือบ่ายน่าจะเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งวิธีเนี่ยเท่าที่ดูเด็กต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยห้องเรียนทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนึ่งอากาศเขาเย็นถูกไหมคะที่เขากว้างทำได้แต่ว่าของเราเองเนี่ยที่แคบ
4: พอห้องเรียนหนึ่งมีสี่สิบห้า
5: อากาศร้อนไม่ได้มีแอร์เพราะนั้นเราก็ต้องหาสถานที่ให้เขาซึ่งเราต้องคำนึงถึงอากาศแสงแดดแล้วก็จำนวนเด็กอันนี้ต้องหาที่ที่เหมาะกับตัวเขาแต่ว่าถ้าเสืออากาศร้อนครูต้องคิดต่อละเข้าห้องเลยน่ากลัวจะกลิ่น
4: เหงื่อซกมาเลย
5: เพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสเขาพักก่อนอาจจะไปเดินเบาๆนะคะล้างหน้าล้างตาก่อนเข้าห้อง
4: แล้วครูบอกว่าหูนี่เท่าที่ลองดูแผนการสอนนะอัดเนื้อหาเข้าไปนี่ก็สอนไม่ทันอยู่แล้วต้องมาให้เวลากับการออกกำลังกายไปกระโดดเชือกไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้คุณมัน
5: ก็อยากเรียนคุณครูนะคะว่าทุกวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนคุณครูห่วงเนื้อเกินไปเนื้อหาที่ในเนื้อหาหนึ่งเรื่องเนี่ยครูสามารถที่จะใช้กิจกรรมเนี่ยมาจัดให้เด็กได้ตามนั้นโดยไม่ต้องไปยืนอธิบายยืนอะไรที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะ
4: ค
5: แล้วแบ่งเวลาให้เด็กไปออกกำลังกายซะหน่อยหนึ่งก่อนหน้านั้นได้คือตอนนี้ทุกวันเนี่ยเข้าใจเลยค่ะว่าครูห่วงเรื่องเนื้
4: อ
5: แต่อยากให้ครูบริหารจัด การใหม่ว่าเนื้อหาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเด็กจะต้องได้

0: ายเนี่ยลดกิจกรรมที่ครูทำซะบ้างให้เป็นเด็กทำซะเยอะๆเด็กจะได้ความรู้ได้เร็วกว่านะคะ
1: ครูมีตัวอย่างของการที่บริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้เด็กเนี่ยไปออกกำลังกายไปทำอะไรวิ่งเล่นข้างนอกหรือไปกระโดดโลดเต้นอะไร
0: มีตอนนึงค่ะที่นักเรียนคนนึงเนี่ยค่ะแกอยู่เฉยๆไม่เป็นพอเรียนได้แป๊บมันก็จะลุกขึ้นเดินละลุกขึ้นเดินไปรอบห้อง
1: สมาธิสั้นอย่างนั้นนะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นนะคะสมาธิสั้นคล้ายๆอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเรายังไม่มีหมอมีอะไรมากนะคะก็บอกเขาว่าการเรียนสำคัญกับเขายังไง คือทุกครั้งเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เข้าใจเหตุผลว่าเรียนทำไมเรียนไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะพยายามตั้งใจเพราะนั่นคืออนาคตของเขาเพราะนั้นก็บอกเขาว่าลูกคงต้องเรียนแต่เรียนขนาดไหนท่านรับถ้าไม่ไหวบอกครูนะทำสัญลักษณ์ให้บอกครู
1: ค
0: อยสักพักสัก10นาที15นาที20นาทีเริ่มละเริ่มยกมืออย่างเงี้ยนะก็เต็มที่แล้วก็จะยกมือเต็มที่ก็แบบทั้งนั้นก็บอกที่ห้องว่าครูขออนุญาตนะคะเพื่อนเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องลงล่างก็บอกเราตกลงกันแล้วไง
1: คร
0: ับว่าครูจะให้ลูกไปวิ่งสัก2นาที
1: วิ่งเลยเหรอ
0: วิ่งอ่ะข้างล่างที่สนาม
1: เพราะถ้าเขาไม่ออกไปเขาก็จะ
0: เขาก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วไง
1: ฮ
0: ะก็เลยลงไปข้างล่างพักสักพักเขาขึ้นมาเขาก็นั่งเรียนต่อได
1: ้
0: ค่ะ
1: ก็คือได้ไป
0: เอาออกแล้ว
1: ขยับ
0: พลังทั้งหลาย
1: แล้วแต่เขาอยากจะทำ
0: ใช
1: ่วิ่งแล้วกลับมาก็สงบจริง
0: เขาก็สงบขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ช่วยเด็กได
1: ้นี่ชั้นไหนนะ
0: ชั้นป .4
1: ป .4 คือถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะพาไปหาหมอรู้ว่ามีอาการผิดปกติแล้วก็ต้องรับประทานยาอะไร
0: ค่ะต้องรับประทาน
1: แต่ถ้าอยู่ก่อนเราไม่รู้
0: เราไม่ทราบแต่ว่าเราก็ใช้วิธีนี้จะช่วยยังไงให้เด็กของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเพื่อน
1: ครับลองนึกว่าถ้าไม่เกิดสิ่งนี้ที่ครูให้เด็กไปวิ่งเล่นเด็กก็จะยังอยู่ในห้องเรียนโดยที่ตัวเองก็อึดอัดเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายที่จะต้องบังคับให้นิ่งๆไม่ได้ใช่ไหมต้องขยับแล้วก็จะป่วนเพื่อนเพราะว่าต้องไปแกล้งเพื่อน
0: ก็จะเดือดร้
1: อ
0: นแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องยุ่งใหญ
1: ่ไปกันใหญ่โต
0: ไปกันใหญ่โต
1: แต่นี่เด็กเสียเวลาสักไม่กี่นาทีใช่ไหมออกไปวิ่ง
0: สักสองสามนาที
1: ก็หมดแรง
0: แล้วก็วิ่งขึ้นมาใหม่ดื่มแล้วท่าก็มานั่งเรียน
1: แล้วเขามานั่งได้ตลอดยาวทั้งจนจบชั้นเรียนไหมฮะหรือว่าจดค่ะ
0: ส่วนมากจะจบ
1: มีประเด็นนึงที่เขาพูดไว้ในคลิปตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการที่เด็กมากระโดดเชือกเนี่ยแล้วเด็กบางคนก็กระโดดไม่ได้ทีเดียว2ทีติดแล้วแต่พอเขากระโดดได้มากขึ้นสีหน้าเขามีความสุขแล้วก็เหมือนเสริมความมั่นใจให้กับเขาอันนี้ครูเห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งคืออย่างนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าความสุขนั้นมันได้อยู่แล้วจากการออกกำลังกายถูกไหมที่มันหลั่งสารความสุขมาแต่ตัวเด็กเองเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาทำอะไรได้เด็กทุกคนเลยนะคะครูทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนอยากประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เมื่อสำเร็จแล้วจะภูมิใจแล้วก็จะมั่นใจ
1: คือเล็กๆแค่กระโดดเชือกสำเร็จเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องมาจนถึงตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียน
0: ทำได้อย่างนึงนะคะทำได้อย่างนึงประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียนแล้วต้องประสบความสำเร็จได
1: ้ทำเลขข้อนี้แก้ไม่เคยได้เลย
0: ซึ่งครูต้องช่วยต้องต่อยอดไปว่าโอเคเด็กคนนี้เริ่มละเริ่มดีละเริ่มประสบความสำเร็จเราก็จะให้ในห้องสมมติทำเลขไม่ได้เลยก็จะให้สักครึ่งข้อนึงถูกหน่อยเถอะขอให้ถูกปั๊บภูมิใจละโอ้เราทำถูก
1: เพราะความพยายามที่จะเอาชนะการกระโดดเชือกให้ได้จากนอกห้องเรียน
0: ก็เห็นว่าทำได้
1: เมื
0: ่อก่อนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เอาทำได้นี่นะเพราะนั้นไอ้ข้างหน้าเนี่ยเลขสบายมากเดี๋ยวฉันก็ต้องทำให้ได้
1: เพราะนั้นเลขที่เคยว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกับกระโดดเชือก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นแรงจูงใจอันหนึ่ง
1: ครับถ้าครูไทยอยากจะเอาวิธีนี้ฮะออกกำลังกายไปใช้กับเด็กนักเรียนไทยครูมีอะไรจะแนะนำบ้างครับ
0: ครูก็อยากเชิญชวนให้ครูเขาเนี่ยลงมือทำแล้วเก็บข้อมูลเลย
1: วิจัยเลย
0: ค่ะวิจัยเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยวันนี
1: ้
0: ออกไปทุกวันใช่ไหมวันเช้าวันนี้ออกกำลังกายกี่นาทีกลับมาถึงมาเรียนแล้วเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบันทึกพฤติกรรมหมดแต่ถ้าทุกวันออกไปทุกวันแล้วเด็กพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นแล้วเราอาจจะมาคุมว่าอันนี้วันที่30นาทีเป็นอย่างนี้เอาลอง20นาทีเป็นยังไงเพื่อจะหาเวลาที่มันเหมาะที่สุดสำหรับเด็กแต่ละชั้นแต่ละวัยก็จะได้เป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ได้กับโรงเรียนอื่นด้วยเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่น
1: และเป็นงานวิจัยของเด็กไทยและคร
0: ู
1: ไทยในบริบทห้องเรียนไทยด้วยจากการออกกำลังกายครับไม่ใช่แค่ออกกำลังกายในวิชาพละศึกษาแต่เอามาช่วยการจัดการชั้นเรียนได้แล้วก็ได้ประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างที่คุณครูแนะนำก็อยากให้ครูไทยลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ตรงไหนใช้แล้วมีประโยชน์เกิดผลอย่างไรจะเอาประสบการณ์มาบอกกล่าวกันผ่านโทรทัศน์ครูก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งและสามารถดาวน์โหลดซีรีส์นี้ครับการจัดการชั้นเรียนได้ทางเว็บไซต์www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณครูสมศรีนะครับขอบคุณแล้วติดตามซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ใหม่นะครับวันนี้ผม

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิว Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่

คลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซส์เซต้าหรือไซส์ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้า

สู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะครับพิโนไซโตซิสนะฮะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะฮะมีการบุ่มนะฮะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะฮะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะฮะรีเซปเตอร์มีดิเอเทดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะฮะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของพาสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะไฟนอลลี่แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ
อัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟาซิลิเทเต็ดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวผ่านั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรา

0: เป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆไรกันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่ย้วนเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ
3: แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน
4: exercise to help him reflect on how he comes across in the classroom.
5: We've got three positions on the floor. So the first position is you. And I'm just going to get you to stand here next to me. And just take yourself back to that time when you were in the class. We'll just do that beginning piece. Take yourself back there and notice, you know, how that was, what you were feeling like.
6: I mean, I think even at the time, I think I was aware that I needed to slow it down.
5: Yeah.
6: That I was rushing through and giving them lots and lots of instructions.
5: Yeah. What we want you to do is we want you to go and stand over in position two. And again, you know, just pop your toes on the paper. And this is like stepping into somebody else's shoes. And get a sense of what they'll be receiving from you at that point.
6: Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Louder talk. And, okay, when you tell me I have to do something, when you tell me, then fine, I'll do that. Because at the moment, I'm not part of the class.
5: So they're not feeling part of the group. So we're going to move over here. So this is not you. Right. This is the dispassionate observer, the fly on the wall. And what you're going to be doing is looking at that interaction.
6: I think perhaps if this person could wait and stop and say, OK, let's all be together on this before you start launching into it.
5: So slowing the pace down at that particular might help to just get that sense of purpose going.
6: Yeah, so actually say, this is important, this is what we're going to do.
5: So a lot of insights come from being the fly on the wall.
6: Yeah.
5: Strangely
6: just
5: enough.
6: Just a wee bit.
4: So, with Simon's final observation just weeks away, it's back to the classroom to put Alison and Roger's advice into action.
7: What could this be a graph of? Talk to the person next to you. Work out what could this graph be? What could this be trying to tell us?
8: Well, it could be like level
9: goes down,
8: a test or something.
9: Yeah, test. But
6: trying in that lesson to incorporate more getting the girls talking to each other. I feel they enjoy it more because when you say, you know, talk amongst yourselves about something, they actually get in and actually do talk about it. And yes, Rianne?
10: A temperature of a
7: teacup. Temperature of a teacup. And Gizem, can you explain what's happening?
9: Well, it starts off hot and then it's left in the room, so it goes colder and then it stays the same because it stays at room temperature.
7: Excellent. Yes, it doesn't go down to
6: zero. We'll spend more time on the fun activity because it is a Wednesday afternoon. I think it was quite successful from what I could see.
7: You should have these sheets on your tables. You've got three graphs. I want you to cut them out using scissors and stick them in your book. And then, as it says, find an appropriate time scale.
6: So being making a conscious effort to use what Roger said about not saying what not to do.
7: So as what we're saying is this person started the bar of chocolate, they're absolutely ravenous, and they've just gone, can you see though, if we change this from seconds to minutes, it changes the entire way they've eaten it.
9: And how much chocolate it is. If it's a big one, then it'll take much longer.
7: If it was a huge cooking bar and it was in seconds, 50 seconds,

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจาก

วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรงเอ็นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรงเอ็นเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกัน
เมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติด

ครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดินน้ำมันมักถูกใช้เป็นทั้งสื่อการสอนและของเล่นเพื่อฝึกพัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็กโดยเด็กๆสามารถนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามจินตนาการแต่การถ่ายทอดจินตนาการจะสมบูรณ์มากขึ้นหากเด็กรู้จักการปั้นดินน้ำมันอย่างถูกวิธีรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณชาครุจิระชาครนักปั้นดินน้ำมันประกอบนิทานมืออาชีพมาถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการปั้นดินน้ำมันอย่างมีหลักการทำได้ง่ายและแปลกใหม่เพื่อช่วยให้คุณครูได้นำไปสอนเด็กๆได้อย่างถูกต้องและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
1: ถ้าเล่าถึงความเป็นมานี่ก็เริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่จำความได้เลยนะครับก็คือได้ดินน้ำมันมาเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบปั้นแล้วสนุกนะฮะเวลาที่เราอยากได้ของเล่นนะครับนอกเหนือจากที่คุณพ่อซื้อให้แล้วเนี่ยเราลองปั้นดูซิได้ไหมนะครับเป็นตัวการ์ตูนทั้งหลายแหละสมัยเด็กๆยุคนั้นก็มีเซนเซย่านะครับเป็นพวกโดเรมอนอะไรเงี้ยฮะอยากนำเสนอวิธีการปั้นที่สามารถที่แบบเด็กทุกคนสามารถเริ่มต้นจากวิธีนี้ได้นะฮะแล้วเด็กสามารถแบบพอปั้นเป็นแล้วก็จะสนุกในขั้นตอนต่อไปได้นะครับก็ผลงานที่ทำมานะครับก็เป็นภาพประกอบจากงานปั้นล้วนๆเลยครับเพื่อสำหรับเด็กเท่านั้นเลยมีทั้งหนังสือนิทานของปั้นฝันนะครับมีหนังสือสอนปั้นก็คือนักปั้นน้อยจนถึงเป็นซีรีส์หนึ่งครับออกมา5เล่มแล้วสำหรับการใช้ดินน้ำมันเนี่ยเป็นสื่อในการสอนเด็กๆแล้วคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ปั้นเล่นนะฮะเราสามารถสร้างสรรค์หรือว่านำไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถ้าเราจะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์เราสามารถปั้นตัวอะไรขึ้นมาสักตัวนึงอย่างสอนเรื่องปลาวาฬเนี่ยแล้วก็ปั้นปลาวาฬให้เด็กดูเลยก็สามารถผสมผสานกับการสอนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือจะเป็นคณิตศาสตร์ด้วยก็ได้ครับ
2: สิ่งที่อยากได้จากการเวิร์กช็อปก็คืออยากได้เทคนิคอื่นๆแปลกๆใหม่ๆนะคะที่เรายังไม่รู้มาใช้กับเด็กนะคะ
3: อยากได้เทคนิควิธีการใช้ดินน้ำมันมาสอนในระดับปฐมวัยค่ะที่จะให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดค่ะ
4: ถ้าได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องการปั้นแล้วคิดว่าอยากจะได้เอาความรู้เรื่องของทักษะการปั้นตั้งแต่การเริ่มปั้นการกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องมาแนะนำเด็กๆแล้วก็อยากจะได้ไอเดียที่แปลกๆสวยๆเอามาแนะนำมาสอนเด็กๆที่โรงเรียนค่ะ
5: ก็อยากได้สื่อในการที่จะนำมาเสนอหรือสอนเด็กนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยววันนี้ในเวิร์กช็อปแรกของเราเนี่ยคือวันนี้เวิร์กช็อปทั้งหมดมี4ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเริ่มต้นการปั้นเนี่ยเราทำยังไงนะครับก็คือเราต้องทำอะไรที่แบบขั้นพื้นฐานได้ก่อนนะครับเด็กๆก็เหมือนกันนะฮะเราก็เอาไปถ่ายทอดเด็กบางท่านอาจจะทำขั้นพื้นฐานได้หมดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะลองปั้นดูแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะให้ปั้นให้ครบหลายๆรูปทรงเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
0: กูรูแนะนำคุณครูเกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่างๆอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปประกอบเป็นส่วนต่างๆของรูปสัตว์ที่จะปั้นต่อไปโดยการปั้นทรงกลมนั้นให้นำดินน้ำมันมาคลึงบนฝ่ามือหรือโต๊ะจนกลายเป็นทรงกลมส่วนการปั้นทรงรีก็ให้เริ่มจากการปั้นทรงกลมก่อนแล้วค่อยถูดินน้ำมันกับโต๊ะขึ้นลงขึ้นลงจนดินน้ำมันมีรูปร่างรีส่วนการปั้นทรงกระบอกนั้นก็ให้เริ่มจากการปั้นทรงกลมเช่นกันแล้วค่อยนำมาถูขึ้นลงขึ้นลงจนมีลักษณะเป็นแท่งที่เรียบเนียนเท่ากันการปั้นทรงกลวยก็เริ่มจากการปั้นทรงกลมแล้วนำมากดลงกับโต๊ะให้เรียบเป็นส่วนฐานกลวยแล้วใช้มือบีบส่วนที่ไม่ติดกับโต๊ะให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมจากนั้นก็นำมาตะแคงข้างแล้วถูไปมากับโต๊ะจนผิวเรียบเนียนจากนั้นกูรูก็แนะนำวิธีการผสมสีดินน้ำมันโดยการนำดินน้ำมันที่มีสีต่างกัน2ก้อนมากดให้แบนแล้วนำมาทับกันใช้มือบี้กดพับฉีดขยำจนดินน้ำมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันในที่สุด
1: วันนี้ผมอาจจะพอแค่นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำ

0: ริคนิดนึงว่าเวลาเราไปสอนเด็กทํายังไงให้เขาแบบหุยปั้นมากๆแล้วแบบกลมๆ มันเบื่ออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราทำให้เป็นคุณรูปทรงแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่หน้าตาใส่หมวกซะเลยใส่หนวดซะเลยนะครับก็แบ่งดินน้ำมันนะครับโดยการปั้นเป็นทรงกระบอกเงี้ยนะครับเป็นเส้นเพื่อจะทำตาขาวนะฮะเนี่ยผมจะได้ตาขาวแล้วเท่ากันเลยครับก็ปั้นกลมๆออกมาหลังจากทำตาขาวแล้วตาดำก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นเราก็สามารถเสริมแต่งใส่หมวกใส่หนวดหรือว่าใส่ผมให้เขานะครับเพื่อเพิ่มคาแรคเตอร์ให้เขาอย่างผมจะทำเป็นหมวกแก๊ปเลยทำเป็นกลมๆก่อนแล้วก็กดให้แบนก็ได้ถ้าเป็นหมวกแก๊ปนะครับก็จะใกล้เคียงแล้วที่เหลือก็มาบีบปรับรูปร่างเอานะครับของผมก็จะทำเป็นทรงผมขึ้นมานะครับแล้วก็ปั้นเป็นดินออกแนวเป็นแบ่งเหมือนกับทรงผมเป็นแผ่นๆนะฮะแล้วก็มาแปะรอบๆหัวเท่านั้นเองครับใช้ได้กับทุกรูปทรงเลยฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยครับคู่มือของเรามาทำรอยเส้นผมสักนิดนึงนะฮะง่ายๆเลยก็กดลงไปครับทำก็สามารถน่าจะเอาไปไกลให้เด็กๆปั้นได้อย่างสนุกสนานนะครับ
1: สัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนเรื่องผลไม้นะคะทีนี้วันนี้คุณครูแก้วก็จะมีการปั้นดินน้ำมันแต่ก่อนที่เราจะปั้นดินน้ำมันเนี่ยเราต้องรู้จักรูปทรงก่อนนะคะที่เราจะนำไปปั้นเป็นรูปผลไม้นะคะรูปทรงนี้เป็นรูปทรงอะไรคะ
2: วงกลม
1: อ้าววงกลมเราสามารถมาทำเป็นผลไม้อะไรได้บ้างคะ
2: ส้ม
1: แอปเปิ้ล
2: สตรอเบอรี
3: ่คุณครูรัตนาวรรณสอนวิธีการปั้นรูปทรงต่างๆให้แก่นักเรียนทั้งทรงกลมทรงรีทรงกระบอกและทรงกลวย
1: ต่อไปจะเป็นรูปทรงวงรีนะคะวงรีนี้อันดับแรกเราก็คือทำเป็นวงกลมก่อนได้วงกลมแล้วเด็กๆวางที่มือแล้วกิ้งไปนิดนึงนะคะไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปไข่
3: แล้วถามนักเรียนว่ารูปทรงเหล่านี้สามารถนำมาปั้นเป็นผลไม้อะไรได้บ้างซึ่งเด็กๆ ก็ตอบอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่คุณครูจะแจกดินน้ำมันให้กับเด็กๆ เพื่อฝึกปั้นเป็นรูปทรงต่างๆตามที่ได้สอนไป
1: คุณครูก็จะให้ปั้นเป็นรูปทรงนะคะรูปทรงแรกก็คือรูปทรงวงกลมโดยให้เด็กๆปั้นตามใจชอบโดยการเติมตาให้ผลไม้ให้มีชีวิตขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็คือได้ปั้นดินน้ำมันจบไปแล้วนะคะทุกคนได้ปั้นหลายรูปทรงแล้วทีนี้ปั้นรูปทรงอะไรบ้างคะน้องแพรน้องแพรปั้นรูปอะไรคะ
4: อัง
1: ุ่นรูปทรงที่ปั้นเป็นรูปทรงอะไรคะทรงกลมใช่ไหมคะรูปทรงอะไรคะ
5: วงกลม
1: วงกลมเป็นผลไม้แอปเปิ้ลแล้วหนูจะตั้งชื่อแอปเปิ้ลนี้เป็นชื่ออะไรคะ
5: แอปเปิ้ลแสนสวย
1: แอปเปิ้ลแสนสวยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำไปปั้นที่บ้านแล้วก็นำไปฝึกที่บ้านได้แล้วนำมาให้เพื่อนๆดูได้นะคะเด็กๆสามารถนำรูปทรงมาเชื่อมโยงในการปั้นผลไม้โดยการเติมตาให้กับผลไม้ให้มีชีวิตมากขึ้นนะคะเด็กๆก็มีสนุกสนานในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะและก็การปั้นดินน้ำมันนี้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์กับเด็กในระดับปฐมวัยอะค่ะก็พัฒนาเตรียมความพร้อมที่จะไปเรียนในระดับปฐมศึกษาได้ต่อไปค่ะ
6: ต้องวงกลมแล้วก็ถูปลายมันแล้วก็ติดไอ้นี้ไปติดก้านมันแล้วก็เสร็จแล้วแล้วหนูใช้สีเขียวเล็กๆ4อันให้เหมือนก้านมันอะ
3: ในกิจกรรมนี้กูรูได้หยิบเอาการปั้นรูปทรงในกิจกรรมที่1มาต่อยอดเป็นการปั้นสัตว์จากรูปทรงพื้นฐานโดยกูรูได้สาธิตการปั้นสัตว์ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปประยุกต์สอนเด็กต่อไป
0: เรามาเริ่มเวิร์ค

0: ประเภทสองคือปั้นให้เป็นตัวนะครับครับโดยที่ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ลองฝึกปั้นนั้นก็เป็นรูปสัตว์นะครับตัวแรกเลยเนี่ยบังคับปั้นนะฮะน้องหมีนะครับน้องหมีสีส้มยอดฮิตของผมเนี่ยแหละขั้นแรกเลยผมจะปั้นส่วนหัวนะครับเป็นทรงกลมก่อนนะฮะพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะวางกองเรียงเอาไว้ครับเพื่อจะเช็คว่าครบหรือยังชิ้นส่วนได้หัวได้ตัวแล้วทรงกลมต่อไปก็เป็นแขนกับขานะก็ใช้หลักอะไรครับคุณครูในการแบ่งทำทรงกระบอกแล้วแบ่งนะถูกต้องแล้วครับถ้าสังเกตผมมักจะใช้หัวโตกว่าตัวเพราะว่ามันทำเป็นสัดส่วนที่ผมชอบแบบจะดูน่ารักอะไรเงี้ยฮะอย่าลองดูได้ครับน่ารักจริงๆ อันนี้ผมก็แบ่งละเป็นขาและแขนนะฮะขาก็อาจจะใหญ่กว่าแขนหน่อยนึงก็ได้นะครับก็มีผมก็เริ่มทำหูต่อละหูต่อไปก็เป็นปากนะฮะสีครีมถ้าชิ้นไหนแบบพอไปทาบจะรู้สึกมันจะเล็กจะใหญ่ไปแล้วก็ปั้นเพิ่มขนาดหรือลดขนาดได้นะครับเดี๋ยวทำแผ่นที่ปิดเป็นเหมือนกับหน้าท้องเขาหน่อยนึงครับสีเดียวกับปากเลยอย่างในการประกอบผมจะแนะนำให้ใช้ไม้เล็กๆนะครับดามระหว่างหัวกับตัวนะครับจะได้ติดกันแน่นขึ้นผมก็จะเริ่มประกอบไปช้าๆนะฮะส่วนที่เป็นหน้าท้องนะครับสีครีมก็แปะลงไปเลยปากก็เหมือนกันนะแปะลงไปได้เลยต่อไปก็เริ่มใส่ขาแล้วก็ติดลงไปเลยปึ๊บหลังจากที่เราใส่รอยนิ้วมือนิ้วเท้านะครับแล้วก็ตกแต่งใส่ลูกตาและใส่จมูกก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณครูเก็บรายละเอียดงานได้เลยนะครับครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าหมีตัวแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยได้ดีนะครับก็ตรงนี้ก็คุณครูสามารถเอาไปสอนเด็กๆได้นะครับก็คือทั้งหมดอยู่ในรูปทรงพื้นฐานในเวิร์กช็อปที่1ทั้งนั้นเลยนะครับ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปั้นกันนักเรียนดูวันนี้ครูมีตัวอย่างของครูนะคะที่ครูปั้นไว้เป็นรูปสัตว์เลย
2: หม
1: ีนะคะนักเรียนสังเกตดูหมีที่ครูปั้นมีแบ่งเป็นส่วนๆนะมีส่วนไหนมั่งส่วนแรกข้างบนนี้ก็เป็นหัวหรือศีรษะส่วนข้างล่างนี่ก็เป็น
2: ต
1: ัวลำตัวแล้วก็จะมีอะไรอีกคะมีแขนกี่ข้าง
2: 2
1: ข้างแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ขาก
1: ี่ขา
2: 2
1: ขาเวลาเราจะเอามาประกอบกันเนี่ยนักเรียนส่วนหูเนี่ยนะเราต้องทำมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้องมาแปะเป็นหูแขนก็ต้องทำแขนมาใช่ไหมคะทีละข้างแล้วก็มาแปะนะต่อเข้ามาเป็นแขนนะขาเช่นกันมาทีละส่วนแล้วเราก็แปะเข้าไปพ่อเข้าไปนะแล้วสร้างสรรค์ออกมาแล้วมันก็จะได้รูปหมีที่น่ารักนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีประกอบนะหรือว่าทำรูปสัตว์น่ารักที่นักเรียนคิดไว้ในใจแต่ละคนอาจดินน้ำมันขึ้นมานะ
3: คุณครูจัญญาพรถ่ายทอดขั้นตอนการปั้นหมีที่ได้รับมาจากกูรูให้แก่นักเรียนโดยเริ่มจากการปั้นส่วนอวัยวะของหมีที่ละส่วนแล้วค่อยนำมาประกอบกันจนกลายเป็นหมีน้อยแสนน่ารัก
1: นักเรียนได้ตุ๊กตาหมีคนละหนึ่งตัวแล้วทีนี้ครูของานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือสัตว์โลกที่น่ารักคนละหนึ่งตัวส่งคุณครูนะคะเด็กมีทักษะในการปั้นดีขึ้นมากเลยค่ะก็คือสัดส่วนที่เด็กปั้นออกมามีสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สวยงามเด็กเขามีทักษะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนตั้งแต่การเริ่มต้นปั้นเนี่ยมาต่อยอดสร้างสรรค์งานของเขาได้สวยงามค่ะ

0: ผมก็ลองใช้ตามครัวครับตอนแรกๆผมก็ปั้นแบบเอียงๆแบบคอหักอย่างเงี้ยครับพอทีนี้ผมลองใช้วิธีตามครูมันก็ยังอยู่เฉยๆแล้วก็สวยขึ้นมากครับ
1: ปั้นหูเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ปั้นตาเป็นรูปวงกลมปั้นขาเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ปั้นจมูกเป็นรูปวงรีค่ะ
2: ภูมิใจค่ะที่ครูสอนแล้วเราสามารถทำออกมาได้ค่ะแล้วก็เราทำออกมาแล้วเราภูมิใจในผลงานของเราอะค่ะ
3: ในเวิร์กช็อปต่อไปก็คือเวิร์กช็อปที่3เนี่ยเราจะสร้างเรื่องราวยังไงให้น่าสนใจต่อยอดจากเวิร์กช็อปที่2เพื่อความสนุกสนานเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างนะฮะนี่เลยครับฟิวเจอร์บอร์ด1แผ่นดินน้ำมันพวกนี้ครับสามารถแปะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นหญ้าพื้นฉากเราเอาดินน้ำมันนะครับถ้าเป็นในส่วนของเป็นหญ้านะฮะก็ใช้สีเขียวจะใช้เป็นเฉดเข้มเฉดอ่อนก็ได้นะครับปั้นเป็นแผ่นนะครับง่ายๆคือปั้นเป็นกลมๆก่อนแล้วก็ปั้นเป็นแผ่นทีนี้ก็เริ่มแปะลงไปนะฮะแตะออกไปโดยที่อาจจะแบ่งสัดส่วนที่เป็นบ่อน้ำหรือเป็นส่วนที่ดินสูงขึ้นนะครับขออนุญาตตัดมาเป็นอันนี้เลยปึ๊บนะก็คือลักษณะเป็นรูปทรงง่ายๆแล้วก็มากดๆลงไปเดี๋ยวให้คุณครูนะครับได้เริ่มทำในส่วนของเข้าโครงของฉากของเราเลยนะครับ

็หลังจากเราทำแปลนเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะครับรายละเอียดนะครับในการทำพื้นหญ้าเนี่ยก็ง่ายๆเลยไม้บรรทัดเรานะครับจิ้มเข้าไปเลยจิ้มถี่หรือว่าจิ้มหางก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเราก็จิ้มถี่นะฮะท่านี้ก็จะได้ความรู้สึกว่าเริ่มเป็นพื้นหญ้าขึ้นมาแล้วตอนนี้พอมาในส่วนของน้ำนะอยากจะได้เส้นน้ำที่เคลื่อนให้รู้สึกว่าน้ำเคลื่อนไหวนะครับเป็นเหมือนคลื่นน้ำนะเราสามารถใช้เส้นสีที่อ่อนกว่ามาทำเป็นคลื่นโค้งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปึ๊บนะฮะในส่วนของรายละเอียดละอันนี้อาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ยากเลยเป็นเส้นเล็กๆนะครับเรามาจับเป็นพุ่มนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเป็นตัวอย่างอีกแบบนึงนะฮะก็มาเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบนๆเนี้ยแหละพอมาประกอบกันแล้วก็จะเป็นกอขึ้นมาก็สามารถวางตามด้านต่างๆที่เป็นซอกเป็นมุมได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบดอกไม้นะฮะแล้วก็คือเป็นกรีบๆอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยเราก็ด้านหลังก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นใช้ไม้จิ้มฟันบางๆนะครับเป็นก้านมีใบซะหน่อยนึงนะครับนี่ก็เป็นแบบนึงแล้วก็มาวางไว้อันนี้ก็เป็นแบบนึงคือทำแยกสี่กรีบแต่แบบที่ง่ายกว่านั้นก็คือกลมๆแบนๆอย่างนี้นะครับเราก็ทำลวดลายไปเลยนะครับบากไปให้ทั่วๆนะครับมันจะดูแบบตอนนี้ดูไม่สวยนะฮะแต่แค่เราเอาเกสรใส่ลงไปมันจะบังตรงจุดศูนย์กลางมันจะเป็นดอกไม้แบบง่ายๆเลยอันนี้เบสิกสุดละในการทำต้นไม้นะครับในเราก็ปั้นส่วนลำต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ดามด้วยไม้เล็กๆนะฮะนี่ผมก็ดามไป3ใช้ไม้3อันด้วยกันนะฮะแต่ปัญหาก็คือเวลาเราทำพุ่มไม้ด้านบนเนี่ยมันจะหนักแล้วก็ล้มนะครับทีนี้เราทำยังไงดีให้มันเบาๆนะวิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการใช้กระดาษนะครับมาขยำนะครับแล้วก็เอาดินน้ำมันทำให้เป็นแผ่นๆพยายามคลึงผิวนอกให้เรียบๆนะครับทีนี้ก็เริ่มจัดวางลงไปนะฮะทำยังไงให้เขาติดกันได้นะครับก็จะช่วยพยุงกันเอียงนิดนึงให้ได้ศูนย์นะครับ

0: คราวที่แล้วเราปั้นเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราปั้นเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์ชนิดต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทำฉากหรือทำที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์มีที่อยู่อาศัยไหม
1: ม
0: ีอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยสร้างฉากหรือแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว
2: ์คุณครูเมชยานำเทคนิคที่กูรูสอนทำฉากทั้งการสร้างพื้นดินหญ้าน้ำต้นไม้พุ่มไม้ดอกไม้และก้อนหินมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน

0: ตอนนี้คุณครูได้กลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่1เชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเชิญเลยนะคะชื่ออะไรคะผลงาน
1: ผลงานนี้ชื่อว่าผลงานป่าไม้หันษาค่ะก็จะเป็นเน้นเรื่องความหลากหลายสีของสัตว์ค่ะแล้วก็ธรรมชาติค่ะอย่างก้อนหินเนี่ยค่ะเป็นสีม่วงแล้วก็มีตัวเนี้ยค่ะที่มีหลากหลายสีสันค่ะ
2: ผลงานของหนูกลุ่มหนูชื่อว่าธรรมชาติสัตว์โลกค่ะกลุ่มเราจะมีแพนด้าตัวใหญ่หมีตัวปานกลางช้างก็ดื่มน้ำเหมือนกันแรดก็มองธรรมชาติค่ะ
3: ชื่อสวนสัตว์หันษาค่ะช้างตัวนี้กำลังคุยกับตัวนี้อยู่
0: จะคุยว่าอะไรเลย
3: ทำไมไม่ไปกินน้ำมีแพนด้ากำลังดูไม้ไผ่อยากกินไม้ไผ่แต่กินไม่ได้
0: ไม่ได้ทำไมเพื่อนถาม
3: เพราะว่าไม้ไผ่มันสูง
0: กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการปั้นดินน้ำมันสิ่งที่นักเรียนทำมีประโยชน์ไหมคะ
4: มี
0: ไหมนักเรียนได้ถ่ายทอดความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คุณครูถ่ายทอดให้นักเรียนไปนักเรียนสามารถเอาไปถ่ายทอดให้น้องให้พี่หรือพ่อแม่ได้พบว่าคือบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กจะทำได้ไหมคือพอมาเห็นแล้วก็คือก็ภูมิใจว่าเด็กเขาสามารถทำได้คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนคุณครูทุกอย่างคืองานศิลปะคือไม่ได้เป็นการทำแบบว่าคือลอกเลียนแบบอย่างเดียวคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยผลงานก็จะออกมาดี
5: หนูปั้นต้นไผ่ต้นไม้ดอกบัวกับใบบัวแล้วก็ปั้นช้างที่ปั้นมาจากบ้านแล้วก็ปั้นพื้นค่ะก็ปั้นเล่นได้ค่ะก็เป็นผลงานโชว์ที่บ้านได้
6: ตอนนี้ก็มาถึงเวิร์กช็อปสุดท้ายครับเป็นเวิร์กช็อปวัดใจนะครับก็คือเราจะมาสานผลงานจากจินตนาการของเราเองนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้คุณครูได้ชมนะครับพวกนี้นะครับตัวพวกนี้นี่เป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์นะครับไซบอร์กที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็มาเป็นการดัดแปลงนะครับจากรถยนต์มาเป็นหุ่นยนต์นะครับก็คือลักษณะเด่นๆของรถก็คือตัดส่วนหน้ารถมานะครับที่เหลือก็ให้น้องๆเด็กๆเนี่ยปั้นประกอบขึ้นมาตามใจชอบนะฮะนี่ผมก็ดัดแปลงมาจากผลไม้ธรรมดามังคุดนะฮะทำให้เป็นเจ้าหนูมังคุดนะครับให้เขาดูสนุกสนานนะครับให้ชมแล้วก็เดี๋ยวคุณครูลองจินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูทุกท่านก็สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงก็รบกวนคุณครูท่านนี้พูดถึงผลงานตัวเองก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับครับผม
7: งานนี้นะคะจะตั้งชื่อไว้ว่าเต่าสับปะรดนะคะ
6: เต่าสับปะรดนะครับ
7: คือจริงๆแล้วคือไอ้กระดองเต่าเนี่ยคิดว่าในจินตนาการไอเดียของตัวเองอ่ะไม่จะเป็นต้องเป็นกระดองเต่าที่เราเคยเห็นเป็นทรงโค้งกระดองเต่าอาจจะเป็นสับปะรดเป็นมังคุดเป็นทุเรียนก็ได้นะคะ
8: สำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นเล่นหนูน้อยหมวกผลไม้นะคะข้างบนนี้บนหมวกนี้ก็คือจะมีมังคุดแล้วก็มีส้มมีเชอร์รี่แล้วก็มีองุ่นนะคะจะเป็นสีของอันนี้สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะ
6: อ๋อครับ
8: ค่ะ
9: ผลงานชิ้นนี้นะคะคือเจ้าหญิงชีวจิต
6: ครับโอ้ยชีวจิตนะฮะ
9: อยากให้เด็กๆรู้จักทานผักผลไม้อะ
6: ค่
9: ะว่าสมัยนี้เด็กจะทานพวกขนมกรอบๆ
6: อ
9: ๋
6: อครับ
9: ที่มีพวกผงชูรสเยอะแยะ
6: ครับ
10: อันนี้ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นนางฟ้ารักโลกค่ะ
6: นางฟ้ารักโลกนะครับรักเด็กรักทุกคนนะครับ
10: รักทุกคนนางฟ้ารักโลกคือลักษณะคือเหมือนว่าเอาต้นไม้ค่ะคือเอาปีกใบไม้มาแทนเป็นปีกนางฟ้า
6: ครับผมเป็นอันว่าตอนนี้คุณครูก็ได้ลองใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วในขั้นต่อไปก็สามารถจะไปแนะนำให้เด็กๆนะครับใช้จินตนาการของเขาอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
11: คุณครูปัญชารีนำเทคนิคของกูรูมาใช้ในการเรียนการสอนโดยสอนให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปปลาหมึกก่อนที่จะให้นักเรียนดัดแปลงปลาหมึกให้เป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ
12: เดี๋ยวคราวนี้ให้นักเรียนลองดู

0: ังจากที่นักเรียนทำปั้นตามจินตนาการของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าของเพื่อนปั้นเป็นอะไรกันบ้างมาดูคนแรกของหนูปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ไก่ค่ะ
0: ไก่เหรอคะยกขึ้นมาเลยมาหน้าห้องมาให้เพื่อนดูให้เห็นชัดๆดีกว่านะคะไก่ของหนูเป็นไงคะแตกต่างจากไก่ทั่วไปยังไงบ้างอธิบายซิทำไมถึงปั้นตัว
1: ใหญ่ค่ะ
0: ไก่ทุกตัวมีปีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีแต่ตัวนี้พิเศษกว่าเพื่อนเป็นยังไงคะ
1: มีปีกใหญ่กว่าม
0: ีปีกใหญ่กว่าเพื่ออะไรล่ะคะมีปีกใหญ่กว่า
1: จะได้บินสูงๆ
0: จะได้บินสูงๆของแพรวคืออะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะ
2: แพนกวิน
0: แพนกวินมันแตกต่างยังไงนะ
2: มีปีก
0: ปีกช่วยมันเป็นยังไงอะคะ
2: บ
0: ิน
2: ได
0: ้ปั้นเป็นอะไรคะ
2: ไอศกรีม
0: และไอศกรีมรสอะไรคะเนี่ย
2: ช็อกโกแลต
0: รสช็อกโกแลตนะคะมีเขาเรียกอะไรมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่อยู่ด้วยแล้วหนูเอาส่วนประกอบของโครงสร้างที่เราปั้นกันเอาอะไรมารวมกันบ้างคะเนี่ย
2: หนวดกับ
0: อะไรคะ
2: หนวด
0: นะคะชื่อไอศกรีมอะไรคะเนี่ยไอศกรีมหนวดปลาหมึกเหรอคะโอเควันนี้นักเรียนได้อะไรจากการปั้นบ้างลูก
3: ได้ฝึก
0: ปั้นได้ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ฝึกจินตนาการอย่างที่เพื่อนบอกได้พัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยมีการจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นำไปเป็นของเล่นของประดับของตกแต่งได้ไหมได้จากที่ดูลักษณะเด็กในการปั้นในชั่วโมงนี้เด็กจะให้ความสนใจให้ความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำที่จะปั้นแล้วก็เด็กหลายคนก็คิดจินตนาการได้ดีความคิดของเขาก็พัฒนาการไปได้ดี
4: ได้รู้จักการปั้นหลายอย่างเต่าปลาหมึกงูทรงกลมทรงกระบอกสามเหลี่ยม
5: ปั้นปลาหมึกกับแม่มดกินจุค่ะกินสตรอเบอรี่แล้วกินฟักทองแล้วก็กินลูกอมแล้วส่วนที่เหลือเป็นขนมหมดเลยค่ะ
6: ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็พัฒนาการให้เราได้ปั้นให้สวยขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ
7: เด็กที่ชอบปั้นนี่มันคือเขาปั้นด้วยแบบความสนุกแรงบันดาลใจนะครับนอกเหนือจากพวกนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนในการใช้จินตนาการจริงๆแล้วหลายอย่างฝึกให้เด็กใช้จินตนาการได้ครับแต่ว่าดินน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์นะฮะเพียงแค่เรามีดินน้ำมันหลายๆสีนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับมันเนี่ยแล้วพอเรามีทักษะการปั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะแบบสนุกกับจินตนาการของตัวเองครับคือไม่มีที่สิ้นสุด

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉาก

นะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า n 1ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็นพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองท
ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ย

เราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 เซนติเมตรนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทําให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้าง

0: ฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก่อนจะไปอียิปต์นะคะเด็กๆ เวลาเรียนเรื่องนี้ทุกปีนะคะเด็กเขาก็จะถามแบบตลกๆอะค่ะว่าอาจารย์ทำไมสฟิงซ์ของกรีกหัวของสฟิงซ์เป็นผู้หญิงแล้วทำไมสฟิงซ์ของอียิปต์หัวเป็นผู้ชายหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในหนังสือมันไม่ได้อธิบายอะค่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมนั้นครูก็จะบอกว่าเอ้ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบินไปอียิปต์มาบอกเธอนะไปหาข้อมูลมาบอกเธอนะแล้วพอได้บินไปเห็นจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้จากไกด์ท้องถิ่นก็ทำให้ทราบว่าทำไมสฟิงซ์จึงเป็นเพศชายเนื่องจากว่าฟาโรห์ของอียิปต์จะเป็นผู้ชายนั้นความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์มันก็จะเกี่ยวข้องกับสฟิงซ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพีระมิดด้วยก็ทำให้ตัวเองนึกถึงบทเรียนที่เราสอนในห้องเรียนก็ถ่ายรูปมารูปสฟิงซ์รูปพีระมิดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เราเคยสอนนักเรียนเพื่อนำมาประกอบในการสอนในห้องเรียนสำหรับการสอนขั้นที่หนึ่งในการสอนทุกวิชาก็จะต้องมีขั้นวอร์มอัพนะคะก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนตัวเองก็จะเอ่ยถึงสฟิงซ์จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วในคราวที่แล้วว่ามีอะไรบ้างครูก็จะถามนักเรียนเพื่อทบทวนความจำค่ะอันนี้คือขั้นค่ะ last period we learn aboutSphinx, can you remember about that story?
1: Yes.
0: Yes, okay. I would like you to tell me the vocabularies about that story. Just one word that you can remember. Please tell me one word about that story. Who can remember? Just one word, just one word.
1: Pyramid.
0: Pyramid.Good pyramid. Who can remember? Oh, last time many weeks ago.
2: Valley of the King.
0: Valley of the King. Very good. And who else? Who else about the Sphinx? Who can remember? Okay. What is it?
3: Sphinx.
0: Sphinx. Yes, we study about Sphinx. So the important one is Sphinx. What is in the pyramid? Tomb. Good. Yes, that word tomb. Tomb.And can you remember the great temple from the story? The temple is
3: Karnak.
0: Karnak. Very good. Karnak. สำหรับขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้น presentation คือนำเสนอขั้นนำเสนอก็คือครูถามนักเรียนเพราะว่าตอนที่คุณครูอยู่อียิปต์พอเห็นสถานที่สำคัญครูก็เลยคิดในใจเราน่าจะเขียนโปสการ์ดจากส่งโปสการ์ดให้นักเรียนนะก็เลยถ่ายภาพแล้วก็เลือกรูปอะค่ะแล้วก็ไปอัดรูปมาแล้วก็ส่งโปสการ์ดเขียนข้างหลังเป็นปริศนาเพราะว่าเราไปเมืองที่มันมีปริศนาเยอะมากก็เลยเขียนปริศนาก็คือคำถามแล้วก็ส่งโปสการ์ดมาให้นักเรียนทุกคนด้านหลังของโปสการ์ดก็จะเขียนคำถามเอาไว้แล้วก็ให้นักเรียนค้นคำตอบเองเมื่อคุณครูกลับมาแล้วในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูเจอนักเรียนหลังจากกลับจากอียิปต์แล้วนักเรียนทุกคนที่ได้โปสการ์ดและคำถามนั้นจะต้องมาตอบคำถามครู When I went to Egypt I took many pictures for you and I sent many postcards to you Please show me your postcardPlease show me your postcard. Okay, very good, very good. Now, please show me your postcard again and read the sentence at the back of your postcard. Okay, can you read it, please? Stand up.
4: Hello, Fai. How are you? I hope you enjoy your vacation very much. I have a good time and enjoy my trip in Egypt.So I send this picture to you with a question. Please give me the answer in my class next term.
0: Okay, very good. Can you read the question for your friends, please?
4: What is the name of this star?
0: Who can guess the answer? Who can guess the answer? Do you know? Don't worry about the answer. Don't worry. It's true or false? Don't worry. It's right or wrong?The name of this star, can you tell? Maybe it's quite difficult. Can you tell me the answer? Because I ask you, when you got this postcard, you have to find the answer, okay? So what is the answer?
4: Akanopic star.
0: Repeat after her, please.
5: Akanopic star.
0: Okay, very good. Thank you. Akanopic star ก็คือนักเรียนจะเห็นมันเป็นจาจาก็คือเป็นรูปอะไรคะเป็นโถนะคะเป็นโถแล้วก็จะมีในเนี้ยมีโถทั้งหมดกี่ชนิดคะ
5: 4
0: ชนิด แล้วก็ในแต่ละโถเนี่ยก็จะใส่ส่วนประกอบในร่างกายของฟาโรห์ซึ่งฟาโรห์สิ้นพระชนใช่ไหมคะก็จะเอาส่วนสำคัญทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในจานอันนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนคะเอาไว้ในใช่ค่ะถูกต้องเก็บไว้คู่กันตัวศพนะคะตัวศพของพระองค์ท่านโอเคไหมคะอ้าว next one
4: hello เตย how are you I'm very happy in Egypt I want you to come and see the beautiful place by yourself but impossible so I send this picture to you with a question
0: Okay, please read the question for your friends.
4: This is the Ferrari monument of the famous female pharaoh. And can you tell me her name, please?
0: Can you tell me the name of the female pharaoh? What is her name?
3: Her name is Hatshepsut.
0: Oh, very good. Very good. การที่ได้ส่งรูปภาพนะคะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญสำคัญจากประเทศอียิปต์มาให้นักเรียนในโปสการ์ดนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรก็สำคัญมากอย่างน้อยนักเรียนก็ดีใจที่ได้โปสการ์ดจากครูแล้วก็รู้สึกดีว่าครูคิดถึงเขาอันนี้คือได้ด้านความรู้สึกกับ2คือนักเรียนได้ความรู้จากด้านหลังของโปสการ์ดที่ครูตั้งคำถาม1คือนักเรียนต้องไปค้นคำตอบเพราะครูบอกเขาว่านักเรียนต้องมาบอกคำตอบครูในชั่วโมงแล้วก็2ก็คือนอกจากตัวเขาได้แล้วเขาจะต้องเอาคำถามนี้ไปถามเพื่อนในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

0: a Vegamore?
1: Is this a Vegamore?
0: Can you tell me about duty of swimmer?
2: I think you finish your questions. Who want to tell me first? Please choose one question from 10. Just one. Just one. Yes, good. Read the question to your friends.
1: Which pyramid is the highest one?
2: Which pyramid is the highest one? Who knows the answer? Who knows the answer? Which pyramid?
3: The Great Pyramid.
2: Great Pyramid. Great Pyramid. Do you know the name?
3: Pyramid Khufu.
2: Pyramid Khufu. Very good. นักเรียนพีระมิดที่เห็นในรูปนะคะพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดคูฟูนะคะจากที่หนูดูเนี่ยมีพีระมิดใหญ่เนี่ยทั้งหมดอยู่กี่พีระมิดคะ3แต่ถ้ามองจากแบบนี้นะคะนักเรียนจะคิดว่าอันที่สูงพีระมิดที่สูงยอดสูงนี่คืออันที่ใหญ่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพีระมิดที่ใหญ่สุดอยู่ด้านนี้ค่ะต่อไปคำถามที่2 the second question who wantsTo tell your question, just one, choose one sentence. Okay, you read your question, please. One, just one. Number
0: two.
2: Number two. Number two. Read your question, please.
0: Why did the ancient Egyptians make mummies?
2: Why did the ancient Egyptians make mummies? Who know the answer?
1: ตอบเป็นภาษาไทยได้บ้าง
2: อ๋อ yes you can answer my question in Thai
1: ทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับ
2: ทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะเพื่อทำให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองนะคะการที่ทำมัมมี่ก็คือเพื่อให้มัมมี่หรือศพของกษัตริย์ทั้งหลายแหล่อยู่ได้นานขึ้นแล้วเป็นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณว่ากษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าด้วยซันออฟก็อดแล้วมีความเชื่อว่าพระองค์หลังจากสิ้นพระชนแล้วพระองค์จะมีชีวิตกลับมาใหม่อะค่ะจะฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นความเชื่อก็เลยต้องทำมัมมี่เพื่อรอเวลาที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพมาใหม่โอเคคำถามสุดท้ายค่ะ the last question who wants to read your question ใครเอ่ยคะอยากตอบโอเคOne question. Choose one question. Which picture?
3: Picture number 9.
2: Picture number 9. Good. Picture number 9.
3: What is this place?
2: What is this place? Good question. This place, the name of this place is Abu Simbel Temple.จากที่สอนแบบเดิมคือใช้เนื้อหาเฉพาะในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดในหัวไว้ว่าเอ้ยรูปที่เราถ่ายนี่เยอะเราจะทำกิจกรรมอะไรดีที่จะสนุกก็จะนึกถึงเนื่องจากว่าตัวเองจะถนัดเรื่องเกมแล้วก็ได้ทดลองว่าเกมเป็นการสอนที่สนุกก็เลยคิดว่าอ้าวสอนเกมแล้วกันแล้วก็ใช้ภาพนั้นมาประกอบในการเล่นเกมค่ะโดยที่แบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะในการเล่นเกมAsk you the question. True or false? The last student of each row has two cards. The first card is true, and the second card is false. I will read the sentence about Egypt. The last student, when you hear the sentence and you think it's true, you pass. Pass. Example.Pass to the first one, and you show your card here. Okay. If the sentence is true, your group will get 1 point. Okay. The first sentence: The Great Sphinx has the tiger body. True or false? Okay. You the first one, second one, third one. False. คนที่หนึ่งนะคะ the first one.The answer is
0: false.
2: Okay. The question. Everyone, listen to the question again. The Great Sphinx has the tiger body. False. True or false?
4: False.
2: False. This one. Number 4. 1 point. Okay. The body is not the tiger. The body is lion. Very good. Lion. Next one. Number 2. Rotate, please. Everyone stand up. Okay, good. The ancient Egyptians put the tombs of pharaohs in the pyramids. This one, your hand, the first one. The answer is true or false?
4: True.
2: ถูกต้อง true. รวมคะแนนจากที่เด็กสนุกครูก็สนุกเด็กมีความสุขครูก็มีความสุขมันคือได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ได้ฝ่ายใดฝ่ายเดียวค่ะเป็นความสุขที่อิ่มอะค่ะเพราะว่าเราเห็นนักเรียนเรามีความสุขกับการเรียนวิชาของเราสนุกตื่นเต้นครูมีอะไรใหม่ๆมาให้เรื่อยเลยนักเรียนชอบเราก็มีความสุขค่ะ

0: อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่สองของโลกประเทศไทยเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรทิศทางของครูสอนภาษาจีนอย่างมืออาชีพโดยครูคนไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่และนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไปในทุกๆวินาที
1: รวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมาก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมีใครว่าเสร็จยัง

0: ายในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งครูแยมนิสิตครูปีสุดท้ายคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาที่กำลังฝึกสอนภาษาจีนหนึ่งในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนโดยครูแยมจะมุ่งเน้นวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งอาจใช้วิชาศิลปะผสมผสานร่วมด้วยอีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้ห้องเรียนภาษาจีนที่ดูเหมือนยากกลับกลายเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานและสร้างความสุขให้กับทุกๆคน
1: การเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกเพราะฉะนั้นครูผู้สอนเองก็ต้องทำให้การเรียนนี้เป็นการเรียนที่สนุกด้วยค่ะไม่ใช่แต่ว่าจะไปอ่านให้ฟังหรือว่าให้นักเรียนท่องอย่างเดียวมันไม่ใช่อะค่ะอย่างของหนูเนี้ยสอนบทสนทนาก็ให้เด็กๆแบบท่องอะค่ะแล้วก็ให้ออกมาสนทนาหน้าห้องอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เขาได้แบบมีกิจกรรมทำให้เขาสนุกในการที่จะเรียนภาษาจีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กมีความสนุกก็จะทำให้เขาสนใจแล้วก็การเรียนรู้ก็จะพัฒนาการมันก็จะไปเร็วอะค่ะ
0: ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีจึงกำหนดแนวทางในการปรับตัวต่อสถานการณ์โดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายสาขามากที่สุด
2: คณะศึกษาศาสตร์ก็อยากจะตอบสนองต่อปัญหาของประเทศไทยในประเด็นนี้ก็เลยคิดสร้างสรรค์โครงการที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยมีความเชื่อว่าเรื่องของการที่จะใช้ภาษาได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นนิสิตที่จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเนี่ยก็จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมควรจะต้องมีโอกาสไปใช้ชีวิตในประเทศเจ้าของภาษาเพราะว่าภาษาสื่อสารเนี่ยถ้าหากว่าเคยไปใช้ในประเทศเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาได้มากกว่า
0: ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นหลักสูตร2ปริญญาคือปริญญาด้านศึกษาศาสตร์และปริญญาในสาขาวิชาเอกทั้งนี้เพื่อให้นิสิตครูทุกคนต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสอนอย่างเชี่ยวชาญมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะได้มุ่งเน้นการผลิตครูในสาขาการสอนภาษาจีนและสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งนิสิตครูในระดับชั้นปีที่1ถึง2นั้นยังต้องเรียนภายในคณะส่วนชั้นปีการศึกษาที่3ถึง4นิสิตจะต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม 2+2+1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศไปสู่ความเป็นสากลและเพิ่มความท้าทายในการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศชั้นนำ
2: คือเรื่องของแนวทางการจัดหลักสูตรเนี่ยเราก็อาศัยโครงสร้างหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักนะครับก็เป็นการเรียน5ปีเพราะฉะนั้นในการมาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาที่เรียกว่าวิชาที่จะสร้างความเป็นมนุษย์นะฮะกับวิชาที่เป็นวิชาชีพครูเราก็จะต้องปูพื้นฐานจากประเทศไทยให้พร้อมขณะเดียวกันเราก็จะเตรียมพื้นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเตรียมให้พร้อมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาไปเรียนภาษาวิชาเอกของเขาเนี่ยในประเทศเจ้าของภาษาเลย
3: อ ดับแรกเนี่ยก็คือเรามีอาจารย์เจ้าของภาษามาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปมาสอนและในขณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเราก็จะบอกเด็กว่าถ้าไปสอนในชั้นเรียนเนี่ยหนูก็จะต้องมีเกมมีเพลงมีบทบาทสมมุติซึ่งมันเป็นลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเทรนลูกศิษย์เราไปด้วยว่าอย่างเงี้ยเกมเด็กเขาก็จะซึ้งเลยว่าอ๋อวิธีการแบบนี้นะเล่นเกมแล้วเขาก็เรียนผ่านเกมไปด้วยค่ะคือมันได้สองต่อค่ะ
4: learn learn คือทำด้วย learn 我的书呢我的书呢
0: เช่นวันนี้อาจารย์สอนภาษาจีนนำเกมมาให้นิสิตร่วมเล่นด้วยกันซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยสร้างการจดจำให้กับนิสิตและที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียนมากยิ่งขึ้น
4: ขออย่างนึงต้องรวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยมากเราซื้อมีเวลาจำกัดให้床上放着两本书然后还有一把椅子苏干亚的左边是谁
5: พอเราสอดแทรกในเรื่องเนื้อหาของเกมเข้าไปปุ๊บเด็กเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมากคือบางครั้งนะคะเราก็บางทีเราก็จะต้องดูที่ตัวเด็กด้วยว่าเด็กห้องนี้เขาชอบแบบไหนเขาชอบในส่วนของเกมเราก็เพิ่มเติมในเนื้อหาของเกมให้เขาได้ผ่อนคลายเขาไม่เครียดตลอดเวลานะคะ
0: ในเบื้องต้นการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นอาจจะยังให้อาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติผสมผสานกันไปเพื่อให้นิสิตมีทักษะและเข้าใจในภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่1ถึง2ส่วนในชั้นปีที่3ถึง4นิสิตต้องเลือกเมืองที่ไปเรียนภาษาจีนอีก2ปีคือปักกิ่งและคุนหมิงซึ่งจะทำให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านภาษารวมถึงวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น
6: ผมไปเรียนที่คุนหมิงอาจารย์ทั้งหมดก็จะเป็นอาจารย์คนจีนพูดภาษาไทยไม่ได้เลยพูดได้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษซึ่งเราจะได้ทักษะการฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงแวดล้อมทั่วไปทั้งทั่วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขาก็คือภาษาจีนทั้งนั้นนะครับ
1: หลักสูตรนี้เนี่ยเราไปเรียน2ปีที่จีนเราก็จะได้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไง เราเกี่ยวกับด้านพัฒนาของเราก็จะไปเร็วอย่างเช่นการพูดการฟังการเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกๆวันเราได้เจอกับประสบการณ์จริงอะค่ะ
0: เชกเช่นเดียวกับนิสิตสาขาการสอนภาษาที่1นั้นในเบื้องต้นจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานผ่านอาจารย์ญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนานให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยทุกๆครั้งเพื่อให้เข้าใจและสนุกกับภาษาญี่ปุ่นเพราะในระดับชั้นปีที่3นิสิตจะต้องเลือกไปประเทศญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
7: แน่นอนเลยการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ภาษาเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เหมือนกับรู้ตัวเองเลยว่าก่อนไปเนี่ยพูดก็ไม่ได้เจอคนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะหันหน้าหนีเลยเงี้ยแต่ว่าพอไปที่ญี่ปุ่นโดนสถานการณ์บังคับก็คิดว่าตรงนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้ไปศึกษาต่อที่โน่น
8: บางทีถ้าเราเรียนในตำรา คำศัพท์ที่เราได้ก็คือในตำราใช่ไหมคะแต่การที่เราได้ออกไปสู่ข้างนอกด้วยเราจะได้คำศัพท์ใหม่สิ่งใหม่ได้พบเจอแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบไม่ใช่ในตำราไม่ใช่เป็นทางการแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขาพูดกัน
9: วันนี้ธนาวิจัยเดชและสุรัสสวัสดีอ่อนเจริญได้เรียนจบจากประเทศญี่ปุ่นตามหลักสูตรซึ่งการกลับมาครั้งนี้นิสิตทั้งสองไม่เพียงดำรงสถานะของนิสิตครูเท่านั้นหากยังทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนอาจารย์ญี่ปุ่นให้กับนิสิตชั้นปีที่1และยังทำหน้าที่ในการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เรียนมาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรุ่นน้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะทำให้เรามีครูที่เชี่ยวชาญสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
2: ผมว่าครูรุ่นใหม่ครูพันธุ์ใหม่เนี่ยต้องเป็นครูที่เรียกว่าเมเจอร์เชนไม่ใช่เชนเล็กๆต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารไม่งั้นแล้วประเทศไทยจะไม่มีวันที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปได้เพราะว่าคุณภาพการศึกษาไม่มีวันจะดีไปกว่าคุณภาพของครูได้
3: อันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูก่อนนะคะเพราะว่าพอรักแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าต่อนะคะอยากจะศึกษาต่อว่าเป็นอย่างไรแล้วนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังจะให้ความรักกับคนที่เข้าไปสอนต่ออีกด้วยว่าต้องรักเหมือนกับที่ครูรักเขาหรือมันเข้ารักวิชาชีพครู
0: กว่า55ปีที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้สร้างรากฐานแห่งความเจริญงอกงามทางการศึกษาให้แข็งแกร่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านของทางคณะมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไกลไปสู่สากลตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นบนหลักที่สำคัญของการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมสามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคมและพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเยาวชนที่ต้องการจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
10: เมล็ดครูพันธุ์ใหม่นะคะคือเอาใจใส่ในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการว่าเด็กอยากจะเรียนรู้อย่างไรและอยากเรียนรู้ในรูปแบบไหนเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะชอบเกมอาจจะชอบเพลงเราก็ควรที่จะหาตรงนั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อที่ทำให้การสอนเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยอะค่ะ
11: ต้องพัฒนาตัวเราให้มีความรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนะคะเพื่อที่เพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ

0: การสอนนะไม่ว่าวิชาใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากยากเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าปฏิเสธอยู่ในใจละเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากง่ายไปหายากพอเขายอมรับแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากแล้วบวกความสนุกเข้าไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกกับมันนะท้าทายน่าเข้าไปให้ลึกกว่านี้หรือสูงกว่านี้ค่ะปัญหาในการเรียนการสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษนะคะซึ่งครูทุกท่านจะประสบกับปัญหาที่เหมือนกันเพราะว่าการเรียนบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะก็ยากแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอีกยิ่งยากมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจความหมายคอนเซปต์หรือฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใช้ความพยายามมาหลายปีนะคะที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องและก็รักที่จะเรียน Today we willLearn about or we will enjoy the English poetry. You learn the poetry, the Thai poetry already, right?
1: Yes.
0: But is it difficult?
1: Yes.
0: It's difficult.
1: Very.
0: Thai poetry, the Khong Chan Kap Kron.
1: Yes.
0: Isn't that difficult?
1: Very.
0: Very. Oh, wow. But you have to learn English poetry.But don't worry, you will enjoy that. You will enjoy that. I promise you. Okay? สำหรับแนวคิดของดิฉันนะในเรื่องของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้บทร้อยกรองภาษาอังกฤษนั้นนะคะทุกครั้งที่เราจะเริ่มสอนบทพันธุ์ใหม่นะคะดิฉันจะต้องเริ่มต้นดึงความสนใจจากเด็กก่อนนะคือขั้นวอร์มอัพส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันก็จะถามเด็กเด็กจะชอบเป็นเพลงมากกว่านะก็เลยพยายามที่จะหาเพลงที่นำมาจากบทร้อยกรองแล้วมาใส่ทำนองแล้วก็ทำเป็นแบล็งค์ให้เขาก็คือคำตกๆหล่นๆทำไมต้องตกๆหล่นๆก็เพราะว่าต้องการเช็คคอนเซนเทรชันหรือความตั้งใจความสนใจของเขา so I will show you or let you listen to some kind of song and then try to listen to it and think about the meaningAnd try to imagine about what happened in this song, okay?
2: And this song

0: ในลิริกส์นี้เขาเรียกว่าซองลิริกส์นะเนื้อเพลงHow many blanks that you can fill up?
1: Nine.
0: You got ten?
1: Really?
0: ผ่านจากกระบวนการวอร์มอัพแล้วนะคะดิฉันก็จะให้เด็กรู้คำนิยามนะที่จะใช้ในการเรียนบทร้อยกลองนะคะเขาจะรู้ว่าคำนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ประเภทของโครงแต่ละชนิดให้ได้เรียนเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ Poetry is an imaginative so imaginative came from imagine. Very good. But doesn't mean in Thai imagine. Oh, very good. You are very clever, huh? So the meaning of poetry is imaginative, written art form. Like they have a form. Many, many form. But in your level, we may learn about free word form, haiku, acrostic, narrative, but not all lots of that.But you'll have to understand about the poetry. Okay, let me show you one type of poem or poem we call free words. What does free mean? Free. It's the words. คำหรือวลีเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งโครงอยู่แบบนี้ง่ายที่สุดเลยคืออิสระ the free words. SoI would like you to learn about one kind of free word poem. The theme or the topic of the poem we call A Bad Day.
2: A bad day.
0: Yes, a bad day. It's about a very bad day of a man. สำหรับตัวดิฉันเองนะคะในการสอน free word หรือโครง free word นั้นดิฉันก็สร้างสื่อขึ้นมาก็เปิดให้เขาดูก่อนเลยค่ะเอาการมองเห็นก่อนเลยทีนี้การมองเห็นนั้นนะก็เป็นการกระตุ้นจะเห็นว่าจากสื่อนั้นก็ยินเสียงตามมาประกอบกับการสอนนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องสอนคำศัพท์เลยเราก็พิมพ์ซับไตเติลเข้าไปในนั้นเลยเด็กเห็นภาพใช่ไหมเข้าใจคำศัพท์ครูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสอนศัพท์อีก
3: slipped on the sidewalk

0: ว่าอุ๊ยตลกดีตลกดีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอีกเรียกว่าใส่เซนส์ออฟฮิวเมอร์ให้เขาก่อนเมื่อเขาเพลิดเพลินเขาก็อ่ะต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะภาพมันเห็นเด่นชัดด้วย What does it mean skin his knee in Thai please ทะลอก skin ผิวหนังนะ skin his knee ผิวหนังทะลอกใช่ไหม very good
1: bought a pen that didn't write took it back and had a fight went home angry
0: สำหรับผลของการใช้สื่อ CAI ประกอบการจัดการสอนนี่นะคะเด็กนี่นะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะที่สำคัญคือเขาเข้าใจเกิดภาพพจน์นะเกิดคอนเซ็ปต์และสามารถสรุปค่ะในที่ฉันภูมิใจก็คือสามารถสรุปบทร้อยกลองได้หรือแปลบทร้อยกลองได้เนี่ยซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ยากมากที่จะให้เด็กถอดความหมายออกมานะคะแต่พอใช้สื่อแล้วเขาถอดความหมายได้สรุปคอนเซปต์ได้ให้เขียนเป็นคอนเซปต์แมปก็ได้ให้มายืนเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ตอบคำถามก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเช็คความเข้าใจเขาได้หลายรูปแบบหลังจากเราใช้สื่อประกอบการสอนนี้ What did he do with the pen?
2: Took it back and had a fight.
0: It means that he took the pen back to his home?
2: No.
0: To where?
2: To stationery store.
0: Yeah. Took it back. Only one pen. He took it back to the stationery store and had a fight. You tell me that had a fight. He fighting?
2: No.
0: No. What does it mean with had a fight?
2: ต่อเถียงกับ
0: in Thai เถียงค่ะ argue yes เถียงกันนะคะไปเถียงกับคนขายนะ in English we use argue with the lady who sell a pen right you know who she is
2: teacher
0: is she beautiful
2: yes very beautiful
0: จริงใจจริงใจหลังจากที่ฉันสังเกตดูแล้วว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวฉันก็อยากจะเช็คความเข้าใจเขาอีกครั้งหนึ่งวิธีการให้เขาจับกลุ่มนะแล้วก็ทำคอนเซปต์แมปปิ้งโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะให้ถูกต้องทีนี้ประกอบกับวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบที่จะใช้การ drawing coloring เดี๋ยวฉันก็จะเปิดโอกาสให้เขาระดมความคิดแล้วก็สร้างเป็นผังมโนทัศน์ขึ้นมาแต่ละกลุ่มก็ทำไปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กก็จะเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในการเรียนบทร้อยกลอง A Bad Day นั้น
2: Skin my knee L Sprain The first one he overslept okay. And you is right picture
3: ก็คือต้องเขียนไหมว่าชอบที่หนึ่งชอบที่สองชอบที่สาม
4: มันก็ไปตาม
3: ลำดับไปตามชอบ
4: เฮ้ยเขาต้องเขียนบันไดงูดิคือ
3: ใช่ต้องมีช่อง
4: ก็เขียนไปเลยแค่นี้เอง
3: ใช่

0: The first one, he overslept and he missed his train. And then he slept on the sidewalk.
1: Broke the glasses, lost the key, got stuck in the elevator, kicked it twice, stopped the toll.
2: He took it back and had a fight. And then he went home angry.
3: หลังจากที่เราวัดความเข้าใจของเขาโดยการร่วมกันสรุปเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเข้าใจจริงๆใช่ไหมเราก็ลองให้เขาทำงานเดี่ยวก็ให้เขาเขียนฟรีเวิร์ดนะด้วยตัวเขาเองกี่บรรทัดก็ได้ตามที่เธออยากจะเขียนเพราะเขารู้หลักการแล้วเนี่ยว่าโครงอิสระคือเขียนยังไงก็ได้ไม่ต้องมีสัมผัสมีกี่บรรทัดก็ได้เขาก็จะพยายามทำจนได้ตามศักยภาพของเขา

0: My favorite is red rose. I love red rose. It makes me feel happy because red rose means so much for me. My friend is everything to me. I need to tell everyone in the world. I love you, my best friend.
1: In the morning, there is a sun. In the night, there is a moon. In my heart, always having you.
2: ตอนเช้ามีพระอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนมีพระจันทร์ฉันนั้น
3: ในใจ
2: ฉันมีแต่เธอ
4: การเรียนบทร้อยกองภาษาอังกฤษนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยากนะคะเพราะว่าภาษาไทยหนูก็ยากมากเลยค่ะว่าสอนมาก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็แบบยังงงๆอยู่นะคะภาษาไทยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษคงยากมากแต่ครูเขาสอนดีค่ะแบบหนูคิดว่าตอนนี้ภาษาคงภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแล้วค่ะ
5: ครูทำให้เราเห็นภาพออกมาให้เห็นภาพทำให้เราจำได้ดีมากยิ่งขึ้นมีทั้งภาพมีทั้งเสียงครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราจำดีมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นหนังสั้นบ้างเป็นชีทเป็นแผ่นเป็นไมแมปsummarize กับคอนเซปต์แมปอย่างเงี้ยครับ
6: สนุกขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เขามีสื่อประกอบที่น่าสนใจทำให้นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนเพราะว่าถ้าให้นักเรียนแบบถ้าครูมาสอนเฉยๆครูบอกให้ฟังเงี้ยถ้านานไปเราก็จะลืมเงี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราได้เห็นภาพเห็นเสียงร้องเพลงประกอบอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดให้เราสนใจจะทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้น
7: เวลาสอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะเครียดนะคะเขาจะสื่อสารเองแบบให้กับพี่สอนน้องอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าใกล้ชิดกับลูกศิษย์นะคะ
8: ถ้าหากครูภาษาอังกฤษนะคะได้นำกระบวนการนี้เห็นว่ามันใช้การได้นะคะอยากให้นำไปใช้เด็กไทยของเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ

0: อนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ
1: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
2: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
0: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
2: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: อ
2: ้
1: าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจานจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
1: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
3: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
2: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

0: ัตย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
1: ถูกมะถูกมะ
2: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
0: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศ
3: อผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีคิดเธอต่อเลย
4: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
5: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรรคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
4: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
6: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
7: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
5: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
6: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่หรอเด็ก
3: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
6: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
2: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
4: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
6: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
4: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
5: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
0: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอิอิ
3: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
0: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
6: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
4: แม่เก่งจังเลยค่ะ
6: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
2: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
0: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอาทุกคนประจำที่3 4
7: 1

0: หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
0: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้า ลี

0: รอจุฬาและสุดท้ายโลกคือรอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีผอผึ้งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
4: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
5: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
6: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
5: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
6: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
5: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
6: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
5: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

่าที่สังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษในระดับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นแกรมมาค่อนข้างเยอะขึ้นมีพาร์ทที่เรียกว่า error เข้ามา sentence completion เข้ามา close test คือข้อสอบ error เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านการเขียนใน

0: ข้อสอบโอเน็ตล่าสุดไม่ได้หาแค่จุดผิดแต่เมื่อหาจุดผิดแล้วคุณ identify จุดผิดแล้วคุณจะต้องแก้ไขให้ได้ด้วยซึ่งเป็นปัญหากับเด็กในยุค ปัจจุบันเพราะว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียนด้วยการจำถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนคำศัพท์ก็เหมือนการเรียนคำศัพท์เราท่องแต่ความหมายที่เหมือนกันแต่แยกไม่ออกว่าไอ้ความหมายที่มันเหมือนกันมันใช้ในบริบทต่างกันก็ใช้คำหนึ่งเหมือนกันในทางเดียวกันข้อสอบ error เขาก็จำ structure ทั้งหลายแต่เมื่อจำแล้วนำไปใช้ในการแก้ไขเขาก็ไม่สามารถไป apply ใช้ได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กไทยพอเจอข้อสอบแนว error แบบนี้ก็เลยทำไม่ได้ในปีที่ผ่านมาถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นเคยให้นักเรียนดูคำว่าถ้านักเรียนจำคำนี้ได้ beautify กับ beautiful ถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่ง suffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ปะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักมาสเตอร์บอกว่า she myself herself แบบเนี้ยจากเซนนี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรหรือ verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verb นั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุ part of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautiful เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself
1: traditional grammar ของการศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยคือครูก็จะสอนแจกเขาเรียกว่าอะไรแจกชีทแล้วก็เด็กก็เรียนกฎต่างๆแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมแต่ในแนวใหม่ที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับบริบทของตัวข้อสอบและเด็กปัจจุบันเนี่ยต้องทำเป็นสเต็ปแล้วให้เขาค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยเอาไปใช้มากกว่าให้มันเขาเรียกว่าทางการศึกษาเขาเรียกว่า assimilating learning คือเรียนเพื่อซึมซับไม่ใช่เรียนเพื่อจำแล้วก็หายเขาเรียกว่า short term memory แต่เรียนแล้วแบบนำไปใช้เพราะนั้นก็เลยลองทำวิธีขึ้นมาเป็น4วิธีกับตัวข้อสอบที่เป็น error นี้ก่อนขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า explicit teaching ก็คือสอนให้เขาเข้าใจทฤษฎีก่อนเหมือน lecture การสอนภาษาอังกฤษที่ดีในสอน structure ไม่ควรแจกกฎให้นักเรียนท่องทั้งหมดคืออย่างเช่นไปถ่ายหาเอกสารมาแล้วมีกฎมีการใช้ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6เสร็จซึ่งคิดว่าเด็กเขาจะนำไปใช้ไม่ได้เขาก็จะเรียนอ่านแล้วก็จำแต่ลักษณะควรทำเป็นลักษณะการ explicit teaching ควรสอนผ่านลักษณะของเชิง mind mapping สอนของ structure โครงสร้างให้เขาเห็นพร้อมยกตัวอย่างและให้เขานำไปใช้มากกว่าที่จะให้เขาอ่านกฎ
0: ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับหนึ่งในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form วันนี้ Master Chen นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choiceนะครับเรามาสเตอร์จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะนักเรียนจำได้มั้ย suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรnoun กับ adjective นี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น noun อย่างเช่น suffix ชันใครจำได้มั่งฐานของมันเป็นอะไร information เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไรชัน inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ป่ะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่า information เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion ต่อไป would อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ nounต่อไปดอมนาวเช่นคำว่า kingdom จำได้โอเคเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ
1: ขั้นตอนที่ต่อไปก็คือจะให้เขาฝึกการทำ sentence completion เติมว่าในช่องว่างนี้บริบทของ verb noun adjective หรืออะไร

0: ก็ตามควรจะใช้ยังไงให้ถูกต้องเพราะมันจะไปปูพื้นฐานเมื่อเขาเติมถูกมันก็จะเป็นการเสริมทักษะในการ correction ให้เขาไปโดยไปในตัวใครเติมได้บ้าง Shakespeare was a great drama อะไรใช้เป็น non personal หรือใช้เป็น personal personal ก็คือ Shakespeare เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าดารา dramatist อันนี้เติมลงไปโอเคต่อไป if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitive เป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to
1: infinitive of ตัวนี้เป็นทำอะไร
0: ตัวของมันเป็นอะไร adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verbใครรู้จักหัวของ popular popularize ตัวนี้คราวนี้มาเสิร์ชถามนิดนึงอะไรคือ noun ของมันอะไรคือ noun ของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก popularity นะขั้นตอนที่3จะเป็น sentence analysis คำว่า sentence analysis ก็คือการให้เหมือนเราไปยก writing ของที่เราเป็นอย่างผมเนี่ยผมสอนในโปรแกรม English program ก็จะมีเด็กเขียนเอเซ่ย์เยอะมากผมก็จะดึง mistake ของเด็กออกมาทำเป็น sentence คือเนี่ยในแกรมม่าเรื่องนี้เมื่อเด็กไทยเขียนเนี่ยจะเขียนแบบนี้แล้วให้เขา analyze ว่ามันผิดยังไง Harry Blackstone ข้อนี้ตรงไหนน่าจะผิดอันไหนน่าจะผิดลูก magic ทำไมพูดน่าจะใช้คำที่เป็นอะไรมากกว่าเป็นคนเพราะว่าเขาบอก Harry Blackstone what a famous magic อะไรmagician ต่อไปขอเลขที่1ห้อง9นะข้อ1ห้อง9 number 2นะ number 2ข้อนี้ตรงไหนผิด depart ทำไม his followed by his เป็น possessive followed by noun adjective verb หรือ adverb noun what isThe noun of the word depart, departure. โอเคเมื่อทำ sentence error เนี่ยก็ควรระบุ error ในเรื่องที่เด็กเรียนอยู่เราเจาะเขาไปเลยว่า error เรื่องนี้เราดีไซน์ขึ้นมาสำหรับแกรมม่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นแล้วพอหลังจากที่เรียนครบทุกเรื่องเราถึงจะสามารถทำ error ที่ปนคอนเทนต์ได้อันนี้คือพาร์ทสุดท้ายนะครับข้อหนึ่งอันนี้ทำที่เป็นอะไรลูกเป็น subject ตามด้วยอะไร verb cultivate ตัวนี้เป็น verb ยังเป็นแล้วอันนี้เป็น noun เราใช้อะไร modify noun adjective professional เป็น adjective ยังเป็นแล้วเพราะนั้นถูกยังถูกแล้วระหว่างนี้กับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปอันไหน
2: ข้อ B
0: ทำไมเพราะว่าถ้าอย่างนี้ ability มันน่าจะเป็นคำอะไร noun เราเอา adverb วางไว้หน้า noun ได้ป่ะไม่ได้เพราะนั้นนักเรียนใช้เป็น adjective เพราะนั้นข้อนี้ผิดข้อ B แก้เป็น B ต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อที่2 form กับ from ต่างกันยังไงเมื่อกี้ยังบอกไม่ครบด้วยอันไหนเป็น prepตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างอันนี้เป็น prep ตัวบนนี่เป็นอะไรได้บ้างเป็น verb ได้ป่ะได้เป็น noun ได้ไหมได้เป็นได้ทั้ง verb เป็นได้ทั้ง noun แต่ข้อนี้เราใช้คำว่า art form รูปแบบของทางศิลปะอันนี้ถูกแล้ว culture ตัวนี้เป็นเอกพจน์เพราะมันมีคำว่าอะไรมาให้ single แปลว่าอะไร1นั้นตัดเอกพจน์ถูกแล้ว theตามด้วยคำนาม product ถูกแล้วอะไรคือ work ของ product product อะไรลูก produce นะตรงนี้ถ้าเคยบอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็น who ถ้าตรงนี้มันเป็น who เราใช้ dancer ถูกยังถูกแล้วแต่ถ้าเราเป็น which แสดงว่าตรงนี้ refer ถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีเพราะนั้นนักเรียนแก้เป็น dance dancingตอบข้อ B boy ผิดข้อ A
3: เท่าที่ผมลองทองทำมาตอนนี้ก็ทำกับทุก
0: เนื้อหาที่เป็น grammar ก็ถามว่าได้ผลไหมก็ค่อนข้างได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาก็ได้เห็นพัฒนาของข้อสอบว่าพอสุดท้ายพอเขาไปเรียนในม.6 พอเราติวในช่วงของ entrance เขาจะเห็นภาพทั้งหมดเมื่อเราเอาทุกข้อสอบมารวมกันเขาจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละอันถ้าติวข้างนอกเนี่ยเด็กเขาจะมองพูดตรงๆก็คือเด็กเขาจะมองเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจเขาเสียเขาต้องได้แล้วเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือการเรียนการสอบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นระบบโรงเรียนเนี่ยอย่างที่กระบวนการที่ผมสอนผมไม่ใช่ติวแต่จะเป็นการปลูกฝังเขาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตหลักการเรียนทำภาษาจริงๆทักษะที่สำคัญจริงๆนะคือเรื่องของการอีดิทการอีดิทจะเกิดขึ้นได้ก็คือพื้นฐานของการคอร์เรกแกรมมาพวกนี้คุณจะต้องมองหาจุดผิดของไรติ้งคุณได้ถ้าคุณเขียนแล้วคุณไม่อีดิทนั่นเขาเรียกว่าเขียนฟรีไรติ้งซึ่งมันก็ไม่ใช่อะคาเดมิกไรติ้งแต่ในชีวิตประจำวันเมื่อเราต้องเขียนอะไรที่เป็นทางการเราก็ต้องมีการอีดิทอีดิทก็คือการตรวจสอบสิ่งที่เราเขียนนี่คือจุดมุ่งหมายจริงว่าทำไมจะต้องมีข้อสอบ error ให้คุณนะรู้จักเช็คสิ่งที่คุณเขียนในอนาคต
3: นักเรียนชี้ชุดนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะเรียนในมหาลัยได้เพราะว่าเวลาเรียนไปเขียนเอเซ่ถ้านักเรียนเขียนพาราสปีดไม่ถูกมันก็จบเหมือนกันนะครับอันแรกนักเรียนเก็บแผ่นนี้ไว้มาสเตอร์ทำทวนให้แล้วแล้วก็เซนเทนส์นะวิเคราะห์วิเคราะห์อันไหนตอบอีกทีหนึ่งถ้านักเรียนมี noun จำรูปนี้ได้ป่ะตอนม.4 ใช้อะไรขยาย noun adjective ใช้อะไรขยาย adjective adverb ใช้ขยาย adverb ใช้ขยายดิverb แล้วขยายอะไรดิ adverb ตัวมันเองจำรูปนี้ได้รูปนี้จะต้องเรียนจะเอาไปใช้ได้เยอะมากนะเวลานักเรียนทำเรื่องอะไรขยายอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะที่เคยสอนไปอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ถือว่ามีประโยชน์นะครับก็วันนี้ก็ thank you very much for your cooperation นะครับ
0: เรากำลังเข้าสู่ที่ในไม่กี่ปีข้างหน้าที่รัฐบาลผลักดันของความเป็นอาเซียนคือพูดตรงๆคือการผลักดันอย่างเดียวมันคงไม่พอแต่มันต้องเข้ามาดูระบบการเรียนการสอนว่าแล้วถ้าระบบการเรียนการสอนยังเป็นแบบนี้มันก็การที่จะไปถึงจุดตรงนั้นมันก็คงจะค่อนข้างเป็นภาระแล้วก็เป็นอะไรที่เด็กไทยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราปรับรูปแบบการเรียนหลังจากการเรียนที่เขาให้จำอย่างที่ผมบอกจำคอนเทนต์กับจำคอนเซ็ปต์ผมคิดว่าให้จำคอนเซปต์ดีกว่าจำคอนเทนต์อย่างโจทย์แกมมาเรื่องนึงบางทีอาจจะมีกฎการใช้15ข้อแต่ผมบอกเด็กว่าชีวิตประจำวัน15ข้อเนี่ยอาจจะใช้จริงประมาณแค่7อย่างเทนต์ถ้าดูตามหนังสือแกมมาจะมีความเนื้อหาของมันจะประมาณ 8-90 หน้าแต่ถามว่าคอนเทนต์ของเทนต์จริงๆที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 4-5 แผ่นที่คุณควรจะรู้อย่างเงี้ยอยากให้สังเคราะห์ของตัวเนื้อหาออกมามากกว่าที่จะให้เขาไปท่องกฎทั้งหมดแล้วมันจะกลายเป็นความเบื่อในการเรียน

0: อ่ะโอเคนะครับนักเรียนก็สวัสดีนะวันนี้เรื่องที่มาสเตอร์นะครับจะมาสอนนะครับวันนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคิดว่านักเรียนจะได้ป่ะเรื่องนี้เราเรียนตอนม.อะไรม
1: 4
0: ม4ม5เรียนป่ะเรียนนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการนำไปใช้นะท้ายชั่วโมงนะครับนักเรียนจะเห็นตัวอย่างของเรื่องนี้ถ้าถามมาสเตอร์ว่าในข้อสอบเอ็นทานมันจะมีเมื่อปีที่แล้วในพาร์ทข้อสอบโอเน็ตมันจะมีพาร์ท

ซึ่งเป็นพาร์ทใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือเขาเรียกว่า error with 16 multiple choice หมายความว่าไงปกติเวลานักเรียนทำ error นักเรียนจะหาจุดผิดกี่จุดจุดเดียวแล้วก็เราก็ทำข้ออื่นได้เลยถูกไหมแต่ในเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับในการทำข้อสอบ error นักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนนักเรียนต้องหาจุดผิดแต่นักเรียนจะต้องเลือกช้อยที่แก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน1ข้อใหญ่ในข้อ error 1ข้อนักเรียนจะต้องทํา2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องหาจุดอะไรก่อนหาจุดผิดขั้นตอนที่2เมื่อนักเรียนหาจุดผิดเจอแล้วนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าแล้วจะแก้ไขยังไงให้ถูกต้องนะครับซึ่งถามมาซะ ว่าเรื่องที่เราจะใช้สอบนะเป็นอันดับ1ในการทำ error คือเรื่องนี้คือเรื่อง word form ซึ่งวันนี้เนี่ยแผ่นแรกที่มาสเตอร์ให้นักเรียนนี่เหมือนกับการทบทวนนะครับทบทวนแต่ก่อนที่เราจะลงวันนี้มาสเตอร์ให้นักเรียนเน้นหลักการทำ error 16 multiple choice นะครับเรามาสเตอร์จะให้นักเรียนดูก่อนว่ามันเอาไปใช้ได้อย่างไรเรามาทบทวนในเรื่องของคอนเซปต์นิดนึงก่อนนะครับนักเรียนจำได้ไหมถ้านักเรียนอยากจะรู้หน้าที่ของคำที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียนดูจากส่วนไหนของคำจำได้ปะอย่างเช่นที่เคยให้นักเรียนดูคำว่าทั้งเรียนจำคำนี้ได้จำได้ปะ beautify กับ beautiful ถ้านักเรียนอยากรู้ part of speech ของ word นักเรียนจะต้องดูที่ส่วนไหนของมันส่วนท้ายใช่ปะซึ่งsuffix ที่ลงท้ายด้วย fy อันนี้ part of speech ของมันเป็นอะไรลูกเป็น verb ใช่ป่ะแต่ถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย full อันนี้นักเรียนจะเป็นอะไรลูกเป็น adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านนักเรียนจะต้องบอกตอบตัวเองให้ได้ก่อนคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรและเมื่อนักเรียนบอกหน้าที่ได้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรมันให้ได้จำได้ปะอย่างเช่นนักมาสเตอร์บอกว่า she myself herself แบบเนี้ยพอนักเรียนรู้แล้วว่าโอเค beautify เป็น verb beautiful เป็น adjective ขั้นต่อไปนักเรียนต้องบอกอะไรให้ได้นักเรียนต้องบอก word function คือหน้าที่ของมันจาก sentence นี้นักเรียนคิดว่าเราต้องการอะไรลูก verb เพราะว่าตำแหน่งของ she คือ subject หลัง subject จะต้องเป็น verbนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุ part of speech ที่ถูกต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้คำว่า beautify หรือ beautiful เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็น she beautifies herself คือเธอตัวเองให้สวยเรื่องนี้มันจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นแรกนักเรียนจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าหน้าที่ของคำมันเป็นอะไรเป็น noun เป็น adjective เป็น verb หรือเป็น adverbขั้นที่2เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่ามันเป็น part of speech อะไรนักเรียนต้องนำไปใช้ให้เป็นนั่นคือแล้วเราจะใช้ part of speech อะไรในตัวเลือกหรือในการใช้ต่างๆอ่ะคราวนี้มาเสิร์ชให้นักเรียนดูอันนี้ทบทวนนักเรียนจำได้มั้ย suffix มีทั้งหมด4ประเภทที่เราเรียนมา suffix อะไรที่มีเยอะที่สุด noun กับอะไรกับ adjective อ่ะนี่คือ suffix ที่ลงท้ายแล้วทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น noun ก่อนที่มันจะมาเป็นคำว่า information มันเกิดจากอะไรมันจะต้องมีฐานใช่ปะแล้วค่อยบวก suffix อย่างเช่น suffixion ใครจำได้บ้างฐานของมันเป็นอะไร information เกิดจากอะไรกับอะไร inform กับอะไร chan inform ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น verb ใช่ปะนักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่า information เกิดจาก verb แล้วก็บวก tion อันนี้เหมือนทวนเลยนะจำได้ป่ะ ence กับ ance ฐานของมันเป็นอะไร verb อย่างเช่น acceptance นะฐาน verb มาเซอร์เขียนฐานไว้ให้นะครับนักเรียนเรามาทบทวนฐานนิดนึงเกิดจากอันนี้เกิดจาก verb นะลูกนะอันนี้เกิดจาก verb ต่อไป eating เกิดจากอะไรใช่เปล่าให้นึกถึงคำว่า prosperity nationality เกิดจากคำว่าอะไร national จำไว้ et เกิดจากฐานที่เป็น adjective ตรงนี้ต้องจำพวกนี้ให้ได้นะครับ

ไป would อย่างเช่นคำว่าอะไร motherhood neighborhood นะ now ต่อไป dom now เช่นคำว่า kingdom จำได้โอเคทบเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะ th ไม่ใช่เรื่องใหม่ hell เกิดจากคำว่าอะไร hill hill เป็นอะไร verb นะโอเคต่อไป this ery อันนี้มีไม่เยอะในภาษาอังกฤษเสียงเช่นคำว่า discovery เกิดจากคำว่าอะไร discovery discover เป็นอะไรลูกเป็น verb ดูนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะดูว่าเมื่อเราเอาไปใช้เราทำยังไงต่อไป ship แน่ใจ relationship มีอีกตัวหนึ่ง scholarship friendshipwarship จำไว้ลูกฐานเป็น noun กับ adjective สามฐานเป็นได้สองอย่างนักเรียนต้องจำฐานของมันให้ได้ด้วยต่อไปคำนี้พิเศษคำว่า jude attitude multitude พวกนี้ไม่มีฐานที่มาสเตอร์เคยสอนเราให้จำว่าเป็นอะไรให้ใช้เครื่องหมายอะไรแสดงว่ามันมีฐานไหมไม่มีต่อไป ism capitalism behaviorismฐานเป็น noun crazy ใครนึกถึงศัพท์อะไรบ้าง democracy autocracy อันนี้ฐานไม่มีเป็น logic อย่างเช่นอะไร noun physiology biology physiology มันนักเรียนเปิดศัพท์มีศัพท์คำว่า physio ไหมไม่มี physio มันเป็นอะไรมันเป็นรากถูกป่ะมันเป็นรากศัพท์จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่อง word formation มันไม่มีเนสอันนี้มีอันนี้มีเวลาที่มาสเตอร์เคยสอนศัพท์ไรท่องท้ายด้วยเนสมันจะแปลว่าอะไรความเพราะนั้น happiness คือความสุขสถานมันเป็น adjective meant development improvement พวกนี้เป็นอะไร verb นี่ถามมันนะคราวนี้ดูนิดหนึ่งเพิ่มเติมคราวนี้พวกนี้พิเศษไงใครจำได้มั้งพิเศษไงกลุ่มนี้อันนี้ลงท้ายแล้วเป็นคนทั้งหมดเลยอันนี้ที่มาสเตอร์เคยสอนเขาเรียกว่า personal noun suffix นะลงท้ายเป็น eroieieiaanist นะครับอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูต่อดูนี้adjective suffix เมื่อกี้เป็น noun ทั้งหมดแล้วนะอ่ะมาดู adjective suffix ลูกอ่ะเราบอกฐานสิ ous prosperous อะไรเกิดจากฐานที่เป็น noun จำไว้อ่ะต่อไป iel politicอะไรนะอะไรเชี่ยวเชี่ยวอ่ะ financial อะไรอีกอะไรเชี่ยวเชี่ยว commercial พวกนี้ฐานเป็นอะไรเป็น noun able ฐานเป็นอะไร verb eatable walkable ish foolish selfish ฐานสามารถเป็นให้ verb และ noun antอันนี้ใครนึกออกบ้าง important นึกอะไรกันได้ assistant นั้นเป็นคนอันนี้เราต้องการ adjective อะไรนะ significant คำนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีฐานนะ significant อ่ะคำนี้ต่อไปฐานชัด why อะไรที่แปลว่าเต็มไปด้วยเมฆขาวดีเต็มไปด้วยแสงแดด sunny แสดงว่าฐานเป็นคำ nounต่อไป IC อันนี้ก็เยอะ economic นะ romantic เกิดจากศัพท์ฐานที่เป็นอะไร economic นี่เกิดจากอะไร econo ที่เป็นเศรษฐกิจ economy นะเป็น economic call การเมืองนี่คำว่าอะไร political นี่แปลว่าเกี่ยวกับการเมือง economical นี่ฐานเป็น noun เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ดูป่ะหลายคนชอบสับสนกันนี้นะ ry เหมือนกันป่ะ ry เหมือนกันแต่ ry เป็นได้ทั้งอะไร noun แล้วก็เป็นได้ทั้งอะไรด้วย adjective เป็นได้2 อย่างเลยนะครับอันนี้นักเรียนจำไว้ว่า verb

นะอันนี้นักเรียนจำไว้ว่าจะเป็นกรณีพิเศษท่องไม่ได้นักเรียนจะต้องค่อนข้างดูให้ชัดเจนนะดูในเรื่องของฟังก์ชันของ Word เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างอีกทีนึงขอข้ามมานี่ก่อน less useless อะไรที่แปลว่าไร้สี colorless แสดงว่าฐานเป็น verb เป็น noun แล้วบวก less ต่อไป tive creative อะไรอีกอะไร adjective active ฐานเป็นอะไร verb ข้อ3full เลยลูกฟูลเป็นอะไรครับก็ฟูลตรงข้ามกับอะไร less ถ้า less เนี่ยลงท้ายคำไหนแปลว่ามีหรือไม่มีไม่มีแต่ถ้าลงท้ายด้วย full นี่จะแปลว่าอะไรเต็มไปด้วยอันนี้ลงท้ายด้วย i z e i s e a t e e n คราวนี้มาสเตอร์ถามว่าสัตว์ที่ลงท้ายด้วย i s e อันนี้ต้องเรียนจดไว้ถามเป็น noun standardized นะ realized นะพวกนี้ที่มาสเตอร์เคยบอกว่าถ้า ise ise ทำเป็น noun ทำยังไงจำได้ปะอะไรที่ลงท้ายด้วย ise ถ้านักเรียนสามารถแปลงให้มันเป็น noun ก็ได้เนี่ยทำ backward กลับให้เป็น noun นักเรียนเปลี่ยน e แล้วเติม a t i o n นักเรียนจะได้คำ noun ของมันออกมาถูกปะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูนักอย่างเช่นคำนี้ใครยกตัวอย่างได้บ้างfertilize เมื่อกี้เพิ่งบอกไป fertilize ถ้าอยากได้คำนามทำยังไงเติม a t i o n เป็น fertilization แบบนี้เราจะได้นามเกิดจากคำว่า fertilize ต่อไป a t e ก็ลงท้ายเป็น verb อย่างเช่นเหมือนกันอย่างเช่นคำว่า differentiate จำได้ป่ะนี่อยากได้นามทำไงสองคำนี้ถ้านักเรียนอยากได้คำนามง่ายๆเพียงแต่ตัดอะไรทิ้งตัด e แล้วเปลี่ยนเป็น a t i o n นักเรียนได้คำนามขอข้ามมาคำว่า f y f y ยกตัวอย่างให้มาเซอร์สิ purify ฐานของมันเป็น adjective ลงท้ายด้วย f y เปลี่ยน y เป็นI C A T I O N ถูกป่ะนักเรียนได้คำนามอย่างเช่นคำว่า purify นักเรียนจะได้คำนามของมันคือ purification ถูกป่ะเนี่ยถ้านักเรียนรู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำ verb เป็น noun ทำ noun เป็น verb เดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไง

รู้จักกระบวนการสร้างคำนักเรียนจะสามารถพลิกผันทำเวิร์บเป็นนามทำนามเป็นเวิร์บเดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วเมื่อเอานำไปใช้ทำยังไงส่วน adverb จะมีอยู่2ตัวน้อยที่สุดคือ ly กับ vise คราวนี้นักเรียนดูนิดนึงลูก จำได้ไหมคือข้ออะไรของมันข้อควรระวังถามว่าทำไม en นักเรียนต้องระวังมันถ้าฐานของมันเป็นนามมันจะทำหน้าที่เป็นอะไร adjective ใครรู้บ้างยกตัวอย่างสิถ้าเอา en ไปบวกนามแล้วเป็น adjective มันจะแปลว่าทำมาจาก wooden เกิดจากคำว่า wood แล้วบวก en นี่ทำมา

จาแต่ถ้านักเรียนมี en เอาไปบวกใส่ adjective มันจะเป็น verb แปลว่าทำให้ไหนลองนึกดิharden harden นี่แปลว่าทำให้มันเป็นไงขึ้นทำให้แข็งทำให้ยาก harden เห็นป่ะนักเรียนได้ verb อีกตัวนึงที่นักเรียนต้องระวังคือ al เพราะมันเป็นได้2อันถ้าฐานของมันเป็น verb แล้วลงท้ายด้วยเสียงนี้จำได้ไหม server นึกสิที่มาถึงใช้คำว่าอะไรมาถึง arrive ลงท้ายด้วย ve พอบวก al เข้าไปกลายเป็น arrival เป็นคำนามแต่ส่วนใหญ่มันจะลงเป็น adjective อย่างเช่น chemical ที่มาสเตอร์เคยสอนนะครับ al ถามนิดหนึ่ง en ส่วนใหญ่เป็น adjective หรือ verb ส่วนใหญ่verb จำไว้ al ส่วนใหญ่เป็นnoun หรือ adjective ส่วนใหญ่เป็น adjective อันนี้เป็นข้อยกเว้นนักเรียนไม่ต้องไป worry กับมันมากอ่ะสุดท้ายตัวนี้ชอบเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะคนมักเอาไปใช้ผิดคือ ly ผิดยังไงลูกส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly นักเรียนเรียนมาแต่เด็กมันจะเป็น adjective หรือ adverb adverb มันจะเป็น adverb เมื่อนักเรียนเอามันไปบวกอะไรลูก adjective แต่พอเอาไปบวก noun เป็น adjective อย่างเช่นใครยกตัวอย่างอะไรนะDaily daily เกิดจากเอาคำว่าอะไร day บวกกับอะไรลูก ly เป็น daily เป็น adjective เพราะนั้นลงท้ายด้วย ly มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น adverb เสมอมันจะเป็น adjective มันต้องไปบวกกับคำที่เป็นอะไรลูก noun อ่ะคราวนี้ถ้ามาสเตอร์เขียนคำนี้คำว่า Mary ถามว่านี่เป็น noun หรือ adjective เป็น adjective หรือ adverb รู้ได้ไงเป็น adjective เพราะอะไรคือฐานman เป็น noun หรือ man เป็น adjective noun แสดงว่า ly บวก noun แสดงว่ามันเป็น adjective ใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจยังอันนี้มาสเตอร์เหมือน revision นะไม่ได้สอนใหม่เลยนะอันนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำมาสเตอร์ให้เรียนดูนี้ลูกฮะเดี๋ยวนักเรียนดูชีทชุดนี้ที่มาเซ็นให้คราวนี้เราจะลองเอานำไปใช้นะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมันไปออกข้อสอบโอเน็ตมันทำออกมายังไงแจกคนละชุดเลยลูกกระจายสองฝั่งเลยลูกคราวนี้มาเซ็นอยากให้นักเรียนทำกันทั้งสองถึงสามคนช่วยกันทำลูกนะให้ทำก่อนนะให้นักเรียนลองทำก่อนนะครับนักเรียนมาสเตอร์ให้ทำให้ดูข้อหนึ่งลูก ข้างหลังได้ยังขั้นตอนที่สองนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกทำโจทย์ที่ยากๆนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดอันนี้หนึ่งข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้คำว่าให้มาเซนคำว่าดราม่ามาเราควรใช้คำว่าอะไรน่าใช้คำว่าอะไรใครเติมได้บ้างเชกสเปียร์ was a great drama อะไรใช้เป็นคนหรือใช้เป็นใช้เป็น non personal หรือใช้เป็น personal personal ก็คือเชกสเปียร์เป็นนักการละครที่ยิ่งใหญ่ดราม่าอะไรคือคนของดราม่าdramatist อันนี้เติมลงไปเอานี้ให้นักเรียนลองทำที่เหลือเองนะครับทำกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันทำให้เวลาสัก5นาทีลองเติมเอาคำในวงเล็บข้อ7นะครับ incredibility ตัวนั้นตัวเดียวกันนะครับอันนั้นเป็นตัวเดียวกันให้เวลาลูกแอนลองทำกับเพื่อนก็ได้นะเดี๋ยวเรียกถามนะอันเนี้ย stand up broadcast lucky number ตอบผิดหายทั้งบ้านนะนักเรียนเลือก suffix จากที่แผ่นแรกได้นะใครยังอาจจะจำไม่ได้ลองดูว่าคำนี้มันไปแมทช์กับ suffix อะไรอ
ถามเพื่อนได้นะอันนี้ไม่ใช่สอบ

This is not a test นะ so you can talk with your friends help together The word I pick up is usually appear on the exam and is usually many people get confused how to use it อันนี้อะไรอันนี้ติดกันนะข้อ7มาสเตอร์พิมพ์กระโดดนะติดกันนะครับ Increditability นะติดกันนะครับ In ติดกันYou finish? Lupan, have you finished? So you can give me the correct answer. Not really? Ah, okay.อันนี้ให้ลองทำอ่ะเรามาช่วยกันดูเพราะเดี๋ยวมันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกเดี๋ยวนักเรียนไม่ทันอ่ะนักเรียนช่วยตอบมาเซอร์ลูกข้อ2เราเห็นนักเรียนนี่คืออะไรลูกความเป็นอะไรเจ้าของนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของคำที่จะต้องตามคือคำอะไรคำนามเห็นป่ะนี่เราจะฝึกก่อนนะเพราะฉะนั้นแอปเพียอะไรคือนามของมันอ่าสะกดappearance okay ต่อไปข้อ3 if you want to ในที่นี้เป็น preposition หรือ infinitive เป็นทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเป็น infinitive เพราะมันตามหลังอะไรลูก want to infinitive popular ตัวนี้เป็นคำอะไรตัวของมันเป็นอะไรเฮ้ย popular adjective ใครรู้จัก verb ข้อนี้แสดงว่าต้องใช้ verbใครรู้จักหัวของ popular pop rise ตัวนี้คราวนี้มาเซอร์ถามนิดนึงอะไรคือนามของมันอะไรคือนามของ popular คำนี้เจอบ่อยมาก pop popularity นะ popularity อย่ามั่วนะอย่ามั่วนะอ่ะต่อไป his ข้อ4น่าจะตามด้วยอะไรหรือเจอ his noun โอเคable อะไรคือ noun ability ข้อนี้ต่อ ability ใครรู้จัก verb ของ able คำนี้นักเรียนจำไว้พิเศษลูกจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาปกติทำเป็น verb ที่ปกติที่มาสเตอร์เคยสอนถ้าบอกหน้าที่ของคำมาอยู่ที่ส่วนท้ายแต่ enable พิเศษยังไงลูกมันมาอยู่ที่ส่วนไหนของคำส่วนหน้าใช่ปะมันจะเป็นคำยกเว้นนะครับ enableโอเคอ่ะต่อไปดูข้อ5ลูกดูข้อ5ข้อ5นักเรียนเห็นอะไรมาลูกเห็นอ๋อคอนเซ็ปต์ที่เคยเรียนกันมาที่มาสเตอร์เคยเมนชั่นเมื่อไหร่เจอ of preposition ทุกตัวคอนเซ็ปต์ต้องตามด้วยคำนามจำไว้นะเพราะฉะนั้น curious ตัวนี้เราอยากรู้อยากเห็นใครรู้จัก noun ของมัน curiosity นะเป็นคำนามแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นโอเคป่ะอ่ะต่อไปดูข้อ6ลูก Charles Dickens wrote many novels เป็นอะไรลูกบอกก่อนตรงนี้ต้องการอะไรข้อนี้ต้องการ adjective ทำไมเพราะ novel เป็นคำนาม adjective ขยายคำนามเพราะฉะนั้น humor ตัวนี้เป็น noun แต่เราต้องการใช้ adjective เพราะนั้นใช้ humor ลูกhumorous แปลว่าตลกขบขันข้อ7นี่เห็นเว้นกันเยอะทำไม่ค่อยได้ตอบก่อนว่าใช้อะไรเพราะนั้นตรงนี้

adverb เนี่ยมันมีตัวเดียวที่สามารถขยายมันได้ในภาษาอังกฤษคือ adverb เหมือนกันแต่คำว่า incredibility ตัวนี้ลงท้ายด้วย it เป็นคำอะไรนาวเพราะฉะนั้นทำให้เป็น adverb ซะ incredibly จะได้ adverb ของมันถามมาเซอร์ถามว่าแล้วอะไรคือ adjective ของมันก็เมื่อกี้ไงอะไรคือ adjective ของมันก็ incredible นะครับอ่ะต่อไปข้อ8ลูกนักเรียนวงกลมนี้ไว้จำได้ป่ะที่เราเคยเรียนกันมาถ้าเราเจออย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคนี่ไงประโยคแสดงว่าตรงนี้ต้องการอะไรลูก adverb เขาเรียกว่า sentence adverb ขยายทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าขยายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น generalize ใครรู้บ้างอะไรคือ adverb ของมัน generally ต่อไปข้อ9ข้อนี้จำได้ไหม he was working ถ้าเราเจอคำว่า so thatตามหลักภาษาอันนี้เขาเรียกว่ามากเสียจนกระทั่งตรงนี้เราใส่อะไรลงไป adjective หรือไม่ก็ adverb ข้อนี้เราต้องการใช้ adjective หรือ adverb เขาทำงานหนักมากเสียจนกระทั่งเขาป่วยเพราะฉะนั้น working เป็น verb ข้อนี้เราต้องการ adverb ข้อนี้คราวนี้ข้อนี้บรรจงออกข้อสอบมากข้อนี้แต่ให้คำนี้มาใครรู้จักข้อนี้จะจำได้ป่ะที่เคยบอก adverb ของคำนี้จะพิเศษคือมี2ตัว hardly กับ hard ต่างกันยังไงอันไหนใช้บอกความถี่อันไหนใช้บอกความถี่อันแรกแปลว่าแทบจะไม่ใช้ขยาย manner แปลว่าอย่างหนัก hardแสดงว่าข้อนี้จะขยาย manner หรือบอกความถี่เขาทำงานอย่างหนักอันนี้อย่างหนักในที่นี้บอกความถี่หรือบอก manner เพราะนั้นใช้ hardly หรือ hard ใช้ work so ระวังให้ดีนะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเวลานักเรียนทำเพราะว่าคนมักจะไปใช้ hardly กัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์ตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนใน

0: ิงชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สักทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเรา

0: รงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Okay, I think they're ready.
1: Okay, great. I think what I'd like to do now then is just hear a comment from anybody in Bangkok and then also in Hua Hin. Just what would you focus your students' attention to in order to understand the main idea of this text without reading every word? So we really are looking at the top-down processing angle. Anybody from Bangkok with an idea to share?
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าจะเราจะสอนนักเรียนของเรายังไงคะให้เขาอ่านแล้วก็เก็บจิสต์หรือว่าใจความสำคัญของเท็กซี่ได้ค่ะโดยที่เขาไม่ต้องอ่านทุกคำอะค่ะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรไหมคะ

0: For fast learning, the first one, I think I make my student to look at the topic the first, and then see the picture, and then imagine what does the passage said about next. Then the student should look at the important words. For example, honey, be plant, and imagine honey be plant. How relative, something like that. I think it is the best way to get a gist of the passage.
1: No, and I like what you said about looking for the connection between some words, because maybe we don't think about the word plant when we think about bees. So it's interesting to pick out and ask students to make the connection between words. Great idea. How about Hua Hin? Any thought from there?
2: ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินค่ะค่ะก่อนที่ท่านอาจารย์ทางหัวหินจะตอบนะคะก็ท่านขอสรุปที่ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพตอบเมื่อกี้ก่อนนะคะคือวิธีการที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้จิสต์หรือใจความสำคัญนะคะของเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูชื่อเรื่องดูภาพก่อนแค่นั้นนะคะแล้วให้นักเรียนลองเดาซิว่าเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคำที่เขาทำเป็นตัวเข้มเนี่ยเยอะมากในเรื่องใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเรื่องสำหรับเป็นนักเรียนในระดับนี้เนี่ยเขาก็เดาเขาก็คาดว่าคำที่ทำตัวเข้มเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เลือกมาแค่3คำเท่านั้นนะคะคือคำว่า honey bee แล้วก็ plant นะคะแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเดาซิว่า3คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงแล้วควรจะเป็นเล่าเรื่องอะไรนะคะที่ปรากฏในเช็คนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือคัดกรองมาจากคีย์เวิร์ดที่ให้ทั้งหมดซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยลองเชื่อมโยงนะคะนึกวาดภาพนะคะเชื่อมโยงเรื่องจากคำคีย์เวิร์ดแค่3คำค่ะไม่ทราบทางท่านอาจารย์ที่หัวหินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
3: Yeah from หัวหิน we have a similar idea at first that we look at the topic and then I would say that in my way I would make them scan through the story very fastAnd when they see the keyword, and then they use that to sum up the main idea. Like they can see honey, they can see bee. So the main idea in this case might be like bees can make honey and help plants to grow, something like that.
1: Yeah, so again, the whole idea of trying to lead your students to remember, we were talking in an earlier session about the importance of the students being encouraged to make guesses. And making guesses is very much a top-down kind of thing for our students to try to infer from a few keywords what might be going on in the story. So thank you for that. Just a word from Naraporn, and then we'll go on to the next activity.
2: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าก็คล้ายๆกันคือให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะให้เดาว่าเรื่องอะไรแล้วก็อีกอันนึงคือว่าอีกวิธีนึงคืออาจารย์จะให้สแกนเท็กซ์นะคะเร็วๆนะคะสแกนนี่จำได้ใช่ไหมคะจริงๆคือสกิมใช่ไหมคะต้องสกิมนะคะสกิมอย่างเร็วๆนะคะอ่านคร่าวๆเพราะถ้าสแกนนี่เราจะอ่านเป็นจุดๆใช่ไหมคะหา specific information แต่สกิมเนี่ยคือว่าอ่านคร่าวๆอย่างเร็วๆนะคะตลอดเรื่องไปเลยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ที่ฉันทำเมื่อกี้ค่ะเราคงจะต้องจับเวลานะคะเพราะถ้าปล่อยเวลานานเนี่ยนักเรียนจะแทนที่จะสกิมก็จะอ่านนะคะทุกบรรทัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ให้มาเป็นตัวเข้มๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเรียบเรียงออกมาให้เป็นเมนไอเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่อาจารย์มาตี้บอกว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะเพราะนั้นก็จะวิธีนี้นะคะท็อปดาวน์เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะคะค่ะ
1: โอเค so

0: I could have the next slide, please. Now you get to spend about, well, because our time is so precious, maybe we're only going to spend about 7 or 8 minutes in your small groups. And here's what I'm proposing. You can either work with the people who are sitting right at your table. I can't entirely tell how many people are in Hua Hin and how you're set up, so I'll trust that you can figure out an arrangement. I would like in Bangkok, for all of those who are sitting on the side of the room nearest to Ajahn Narapporn, I'd like you to work with the text that's called Food Fight. Those who are sitting in the middle of the room, in the middle tables, you will use the text called Special Delivery. And those who are in the row that is furthest away from Ajahn Narapporn, please work with Tiger Woods. You have all the texts in your packets. In Hua Hin, I'd like you to divide yourselves up so that there are a couple of people working with each of those three texts. So again, these are one-page texts. I'm hoping that they can be broadcast maybe for a few minutes each during the minutes that you're working. It gradually more difficult. So Food Fight is a little bit more difficult. I actually think that Special Delivery, I think, is the most difficult one. So maybe Food Fight, Tiger Woods is middle, Special Delivery most difficult. And so what I'd like you to do in your groups for the next now about 6 minutes is to think about what are some strategies or activities that you would use, something new maybe. You can draw from anything that we have worked with so far in the series or your own ideas, just something that you would use that you can share briefly to help support the reading of these different readings. And then every group hopefully we'll have enough time to just hear one idea from each of the groups in both sites. I hope we have enough time for that.
1: ค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะ ก็จะมีเทคส์นะคะ มี reading เหลืออีก 3 เรื่องนะคะ ก็ทางท่านอาจารย์มาจี้อยากจะให้เราเนี่ยนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเท็กซ์ทั้ง3เรื่องนี้เรื่อง Food Fight นะคะเรื่อง Special Delivery แล้วก็เรื่อง Tiger Woods นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะก็อ่านคนละเรื่องกันแล้วก็ให้ลองคิดหาวิธีนะคะที่จะหรือว่ากิจกรรมนะคะ Reading Activity ที่จะใช้กับเท็กซ์เรื่องที่อาจารย์อ่านนะคะโดยที่จะเป็นวิธี so you would like them to do whether it be bottom up or top down, right?
0: It could be bottom up, top down. It could be schema building. It really could be pre, post, during activities. Really anything that they can think of to help the students work with the text. So okay. Any ideas? We're really sort of opening up the gates.
1: ค่ะก็อาจารย์จะคิดหาวิธีใดก็ได้นะคะจะเป็น bottom up หรือ top down ก็ได้จะเป็น schema ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอย่างที่เคยคุยพูดกันไปแล้วนะคะ skim scan อะไรก็ได้นะคะค่ะก็ที่จะใช้กับ text เนี้ยค่ะทางกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่แถวที่ติดทางดิฉันนี่นะคะแถวยาวเนี่ยก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะท่านอาจารย์แถวกลางก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องสเปเชียลเดลิเวอรี่ท่านอาจารย์ที่อยู่ติดประตูนะคะแถวติดประตูก็อ่านเรื่องไทเกอร์วูดส์นะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิดแอคทิวิตี้ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินก็ถ้าแบ่งได้นะคะได้ครบ3กลุ่มก็คนกลุ่มละเรื่องนะคะค่ะอาจารย์ให้เวลาประมาณ7นาทีนะคะที่จะคิดกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสอนนักเรียนนะคะค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเรื่องที่2 Special Delivery ค่ะ

ค่ะและที่เห็นบนจอตอนนี้นะคะก็เป็นสไลด์ของเรื่องที่3นะคะไทเกอร์วูดส์หน้าแรกค่ะค่ะกิจกรรมที่อาจารย์มาที่ให้ทำตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่านเรื่องนะคะแล้วก็ลองคิดกิจกรรมเป็น reading activity ที่จะสอนที่จะใช้ text เรื่องนี้นะคะสอนนักเรียนของเรานะคะอาจารย์จะใช้วิธี bottom up top down scheme scan หรือว่า schema ยังไงก็ได้นะคะค่ะ

0: It's possible. I mean, all three readings from both Bangkok and Hua Hin.
1: Okay, yeah.
0: Whoever wants to share is fine.
1: Yeah. ค่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะขอฟังจากเรื่องละหนึ่งค่ะหนึ่งผู้แทนสักหนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งเรื่องนะคะค่ะ

0: สำหรับเรื่องแรก Food Fight มีตัวแทนไหมคะทางกรุงเทพพร้อมไหมคะมีใครพร้อมไหมคะค่ะแล้วก็เรื่อง Special Delivery พร้อมนะคะค่ะ Tiger Woods ล่ะคะมีผู้แทนไหมคะ Tiger Woodsยกมือได้ค่ะถ้าใครจะเป็นคนนำเสนอมีไหมคะมีไหมคะชายเกอร์บูททางหัวหินล่ะคะอาจารย์สุรดาคะมีครบ3เรื่องไหมคะหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะ
1: ครบ3เรื่องค่ะค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะperhaps we canIf you're ready, Hua Hin, perhaps you can start with Hua Hin. Marty, what do you think?
2: That sounds fine. Good.
1: Thank you, Ka. So we start with the first group, Food Fight. Ajahn Sukien, Ka.
3: My group, we do Food Fight. Our way of teaching, we will start with asking students to look at the topic, Food Fight, first, and ask them what they think about that.Normally, when people say the word fight, they will think about something violent. And then we will ask each student their idea about this fight because it's about food. People might think that somebody's hungry, or they may think that, you know, they have different idea.We will pull their idea, and then we will use the top-down technique. We will ask them to skim through very quickly to get the main idea. And once they skim through, they will see that it's entirely different from what they thought. At the beginning, they thought about violent, but right now, it's a fun thing, you know. And then after that, I will ask them to do the standing technique.To get the detail for each question from the quick quiz, and I think this reading must be fun for them, and they learn new tradition too. Thank you very much.
2: Yeah, thanks. I think you make a really good point that I want to highlight, and that is that you said it perfectly. I can't say it better than you did. The word fight.Gives you this image of something completely different from what's in the text. And even food fight, you'll have maybe a different idea. So I really like the idea that you're trying to, in a sense, you're activating student schema, but you're also challenging it because the text is so different from what they might expect to encounter. So thank you very much for that. Do you want to say anything, Naraporn, before we go on?
0: ค่ะท่านอาจารย์สุเกียรตินะคะก็แนะนำวิธีการสอนนะคะเช็ค food fight นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจากคำว่า fight เนี่ยนะคะให้นักเรียนเข้าเดาก่อนเพราะว่า food fight ว่าคืออะไรนะคะจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า fight เนี่ยนะคะจะไปออกในเชิงการต่อสู้ใช่ไหมคะความรุนแรงนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะเดาไปในทางนั้นแต่ว่าคงจะต้องไม่ให้เห็นภาพนะคะเพราะภาพนี่เด็กยิ้มเลยนะคะถูกปาด้วยมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คงให้ดูเฉพาะชื่อเรื่องเฉยๆนะคะแล้วก็จากคำว่า fight ซึ่งนักเรียนอาจจะเดาไปในเชิง negative เนี่ยแล้วเสร็จแล้วต่อมานะคะอาจารย์สุเกียรติก็บอกว่าก็จะให้นักเรียนเนี่ย skim นะคะคืออ่านคร่าวๆอ่านเรื่องคร่าวๆนะคะอย่างเร็วเพื่อที่จะจับใจความนะคะซึ่งก็แน่นอนอาจารย์คาดว่านะคะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลซึ่งตรงกันข้ามกับที่นักเรียนเขาเดาจากชื่อเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยเป็นความสุขสนานได้ซ้ำไปในเทศกาลปามะเขือเทศที่ประเทศสเปนนะคะแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีสแกนนะคะคือว่าให้นักเรียนหาคำตอบ specific information เป็นที่ไปนะคะค่ะ
2: โอเคDo we want to stay in Hua Hin for the other two readings, perhaps?
0: Yeah. Yes.
2: Okay.
4: From Hua Hin, the second story is Picture Delivery. At first, I think I will let the student to look at the topic. When students see deliberately what is the student think about, the student may think about a pizza delivery or something like that. And then I use the technique bottom up, the let student to find synonym from the passage, like birth, synonym as beginning, consider, think, prefer, like, pouch, pocket, like that. And then let students skim, read the story and to find the main idea. And then finally scan the story to find a specific main answer. Thank you.
2: Okay, great, thank you. And how about for the Tiger Woods story from?
0: ค่ะ Tiger Woods ค่ะเชิญค่ะจันวารี
5: Sorry for Tiger Woods story we begin with the game that I really like and I think my student love to do the game too it's just like a guessing game who is he we just like let them select a clue for example he is half Thai half American so they have to guess who is he just like activate their schemata about Tiger Woods and after that while reading I think I will use just like what do you want to know about Tiger Woods and after that while the reading let them read and did they find the answer from what they want to know about Tiger Woods and for the post-reading, I would like them to do the timeline. What is the, yeah, right, just timeline of what happened in his life. That's all for us. All right, thank you.
2: That's okay, that's a lot. And I see it. This activity is very rich in schema. The whole notion of schema activation and schema building. Thank you.
0: ค่ะท่านอาจารย์ท่านที่สองนะคะที่พูดถึงเรื่อง special delivery นะคะก็เริ่มต้นด้วยไอเดียที่ดีมากๆเช่นกันนะคะคือว่าให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะ special delivery เนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่านักเรียนคิดถึงอะไรเพราะ delivery บ้านเราสมัยนี้เนี่ยก็มักจะเป็นอะไรฮะพิซซ่าใช่ไหมคะที่ส่งถึงบ้านส่งถึงที่นะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะนึกถึงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยbottom up นะคะคือให้หาซินอนิมนะคะความหมายใกล้เคียงกับคำที่เป็น keywords นะคะแล้วก็ให้ skim หา main idea แล้วก็ถึงจะ scan หา specific information นะคะสำหรับเรื่อง Tiger Woods นะคะอาจารย์วารีก็บอกว่าจะให้เริ่มต้นด้วยเกมก่อนนะคะคือถามว่า who is he นะคะ อันนี้ก็คงต้องไม่ให้ดูทั้งชื่อเรื่องไม่ให้ดูทั้งภาพถูกไหมคะอาจารย์นะคะ

0: ค่ะบอกว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งนะคะให้เดาว่าเป็นใครนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะอาจจะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะให้เดาพอเสร็จแล้วก็พอเดาได้นะคะว่าเป็นไทเกอร์วูดส์แล้วก็อาจารย์วารีก็บอกว่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยลองยังไม่อ่านเรื่องนะคะคิดก่อนว่าพอพูดถึงไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์บ้างนะคะก็อาจจะลองให้ลิสต์คำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์แล้วก็ถึงจะให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะเพื่อที่จะลองดูซิว่าเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วเนี่ยจะสามารถจะตอบคำถามที่นักเรียนเองตั้งคำถามได้ไหมเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจารย์จะให้ทำกิจกรรมที่เป็นไทม์ไลน์นะคะคือว่าให้เรียงลำดับเวลานะคะเหตุการณ์ในชีวิตของเขานะคะตั้งแต่เล็กนะคะว่าทำอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ปีไหนทำอะไรนะคะไปเรื่อยๆโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาค่ะซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ rich มากนะคะคือ schema นะคะ เยอะมากแล้วก็ใช้ได้มากมายเลยนะคะค่ะ
1: โอเค let's hear from oneMaybe just one sharing for each of the stories from Bangkok, then Naraporn.
0: ค่ะก็ขอเริ่มที่กรุงเทพนะคะเรื่อง food fight ค่ะเชิญค่ะ
2: food fight for my group. I use mixed apples as at first step. I give my student to title about the story, okay, and next.And next, I give my student to look picture, story, and I ask them for they what about they see in the picture, okay? And then after that, I give my student to skim the story before, and then.I ask them what about he thinking about this take before, yes and next, I gave my student to I gave the vocabulary to my student after my student skim the take before so mm-hmm. after that so.I will use bottom up to my student again. Yes, mm-hmm. and after that, my student can understand the detail of tech because they understand the first way, and finally my student will dare schemata in his brain. Okay, and the next my student can.Conclusion the text only and finally my student can understand all text yes I think like this yeah
1: mm-hmm. okay thank you so very you have a whole big variety of things that you're going to do to help your students move into the text and I think that's really important that we remember that the more different kinds of things you had so many different things that you were doing to helpto bring your students in to comprehend the text. And this is very important to vary your activities so much. So thank you for that.
0: ค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าเรื่อง food fight นะคะก็จะให้ดูชื่อเรื่องนะคะหรือว่าไม่ก็ดูเฉพาะภาพนะคะแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพนะคะค่ะให้เขาอาจจะให้เขาพูดออกมานะคะ elicit ออกมานะคะแล้วก็จะใช้วิธีให้ skimนะคะให้อ่านคร่าวๆเรื่องให้เพื่อที่จับใจความให้ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อจับใจความได้พอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเราก็จะใช้วิธี bottom up นะคะก็คือว่าให้ดูคำศัพท์ดู keywords นะคะดูหาความหมายซีนอนิมของคำศัพท์นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่นำเสนอทุกกลุ่มเนี่ยนะคะก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีมากมายหลาย approach หลายเทคนิคมากนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องนะคะ text หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเรียนก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าจะให้ดูแค่ระดับคำก็ระดับคำไปตลอดไม่ใช่นะคะคือน่าจะผสมผสานนะคะค่ะให้ทั้งจับใจความแล้วก็ให้ดูทั้งระดับคำด้วยนะคะค่ะ
1: โอเค The next, how about the next reading? Just a couple of sharing, a sharing for that.
0: ค่ะ special delivery เชิญเลยค่ะท่านอาจารย์
3: Okay, for my story, it's special delivery. I will make it easily, make it very easy for my student, for my young learners, because I teach grade 4, only grade 4. I won't let them read, because if they see the story, they will be blue and have a big head and lose happy. I just close and make it in group and just tell them the only one word, Pony Express, and let them think. What about Pony Express? What is concern? And just give them a word. It's concerning about history. And I will give each group a story. And I will make a question. What, when, where, why, who, and what happened, and let them challenge. Finally, I will give them a prize that which group is the winner. You will be in the board, or you will be in the school board, something like that. Take a picture and board. Yes. Thank you.
1: Okay.
3: The
1: thing I want to highlight about what you have said is the idea of being very conscious of your students' level and choosing a text that's appropriate. So I appreciate very much you saying that this text is going to make your fourth grade students unhappy. So you would start with a completely different way of approaching it. Thank you for that.
0: ค่ะท่านอาจารย์ก็เริ่มต้นได้บอกว่าเช็คซินะคะถ้าสอนนักเรียนประถม4นะคะก็น่าจะยากไปนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าเวลาจะให้นักเรียนอ่านฝึกอ่านเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะเป็นประการแรกเลยนะคะนี่วิธีการนี่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะยกคำว่า Pony Express ขึ้นมานะคะแล้วก็คุยถามนะคะว่าพอจะนึกได้ไหมว่าถ้าโพนี่เอ็กซ์เพรสแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะให้ครูนิดนึงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับ history นะคะค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อ่านเรื่องนะคะโดยที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่เป็น WH question นะคะค่ะ what when where whyแล้วก็ what happened อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องนั้นนะคะค่ะต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง Tiger Woods ค่ะ
2: Hello Okay for us for our group which our passage is about Tiger Woods and we would like to adapt the bottom up process but first as a teacher we have to choose the vocabularies that we think the students might notEasily understand. And then I would prepare the meaning of each word first after presenting the vocabulary to my students. And it will come up with like a game, sort of a game, if I present the meaning and let the student decide which word matches the meaning.
1: Mm.
2: Mm-hmm. So they can understand rather than asking them to find a meaning. So it's easy mm-hmm. for, I mean, it will lessen the time.
1: Mm-hmm.
2: And afterwards, we'll have the reading, proper reading, and followed by a game. I will divide my class into groups, and I will set up some questions to let them answer.So the group who has got many points, like the correct meaning, the correct answers would win the game. So there'll be encouragement for them to really understand the passage. Thank you.
1: Yeah, great. Yeah, there's so much richness, and I want to make sure we have a chance to share a couple of success stories. I'll be very brief now. I just, I like the idea of what you can do to help keep reading to be a motivating activity for your students. So this is one thing that I really take from that last sharing, is the idea of the game that can be very motivating for students. So Ajahn Narpon, just briefly on that, and then we'll have a couple of people to share before we close out.
0: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็

0: จารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่นำเสนอบอกว่ามันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนไม่ต้องคิดหาความหมายเองแล้วก็ช่วยย่นเวลาในการเรียนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็ดีไปคนละแบบนะคะอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเผื่อใช้วิธีว่าให้เขาลองเดาศัพท์ลองคิดเองนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะหาความหมายของคำศัพท์ได้เองเพราะว่าเมื่อเขาออกไปในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครที่มานั่งหาความหมายให้แมทช์ให้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะวิธีการแมทชิ่งไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องมีน่าจะมีบางครั้งที่ให้นักเรียนเนี่ยเดาคำศัพท์ได้เองด้วยนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะต่อมาขั้นต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องนะคะโดยที่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอ่านซึ่งอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีอาจารย์อีกท่านนึงนะคะนำเสนอว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดคำถามเองนะคะท่านอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์เนี่ยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์ตั้งเป็นคำถามแล้วให้เขาอ่านแล้วก็ตอบคำถามของตัวเองอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามของนักเรียนเองเขาอยากรู้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบแต่ถ้าเผื่อเราตั้งคำถามให้เขาอ่านนะคะให้เขาหาคำตอบเขาอาจจะไม่อยากหาคำตอบของคำถามนั้นเขาอาจจะไม่สนใจไม่อยากจะถามคำถามนั้นก็ได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมนะคะก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันไปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมากมายเพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านอาจารย์บางทีก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะในการที่จะสอนแต่ว่าเราต้องคำนึงด้วยว่านักเรียนเขาจะได้อะไรติดมือออกไปจากห้องเรียนนะคะจากการเรียนกับเรากลวิธีในการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าได้เรื่องนั้นนะคะเพราะเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปอ่านแต่เขาไม่ใช่อ่านเรื่อง3เรื่องนี้เขาอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลวิธีในการอ่านซึ่งจะได้ไปนะคะค่ะ
1: Okay, well, we can flash the next slide up briefly. I know we're running terribly short of time and we need to leave a little bit of time for closure, but I do know we have two colleagues in Hua Hin who brought examples of something that they have done successfully. So let's make sure that they have a chance to share theirs and then we'll see how much time we have left.
0: ค่ะ เชิญท่านอาจารย์วารีใช่ไหมคะที่มีผลงานมานำเสนอค่ะเชิญค่ะ
2: This is just a picture that I got from my student. I've told you that they read the story about African culture, about etiquette and table manner when they eat some food. This is just like a storytelling to tell about what the staple food for African people. And this country is Sierra Leone.And the next is just like, what food do they eat in that country? The next is just like the men's role. What do the men do for helping women for food or something like that? And this is the women's role. They always cook or prepare food for the family and the kids will help their mom. It's just like a storytelling.And this is they learn about African culture, what they don't have to do during the meal. They cannot talk for Sierra Leone. And after the meal, they should drink water. And something that they cannot do when they have dinner with them. This is the story about the culture in Sierra Leone. And the next is from another group. They work in group and they're really happy.When they have a chance to draw some picture, this is the story about culture in Uganda. As you see, this is a staple food. They eat banana, and this is some fruit and some food that they eat. The next, it's just like women always cook food for their family, and they play before they having dinner. This is just like they have to wash their hands before having dinner. It's just like a story about all the culture, something that different, something that they have similarity. and the next is just